0: ลิเวอร์พูลประกาศปลดอาร์เนอร์สล็อตออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนาฬิกาเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในท่วน3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงทูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
0: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระ

และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้า2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุลทลาพิมพิชยาโกกรำประพัชยาพลธรรมนันนภัทรมูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวาริสราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการยืนยันว่าอาร์เนอร์สล็อตอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5และไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอิลาโอลากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อแคนดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเซบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กลาสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและหลุยส์เอนริเก้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน

0: ไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
1: 1นาทีกับกปท.อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอย แก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้คุณวิกรมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยกันถึงจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลก วันนี้เราคงต้องอธิบายให้เห็นแหละครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนสร้างมาทำมาตั้งแต่วันแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้สร้างผลนะครับลัพธ์ที่ดีจากการที่เขาหันไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็กำลังจะทำไฮโดรเจนเขียวนั้นทำให้ประเทศจีนลดการพึ่งพาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างมากมายผมคิดว่าประเทศจีนน่าจะวันนี้สามารถที่จะลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างน้อยน่าจะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เคยต้องใช้ถึง 100% จากพลังงานน้ำมันและก็แก๊สและประเทศจีนก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่อาจจะทั้งประเทศเลยนะครับใช้พลังงานสีเขียวเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะ 100% ในอนาคตซึ่งมันก็คงยากแต่เขาก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆการที่ประเทศจีนลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สทำให้ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือแก๊สที่เกิดจากความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางหรือที่ไหนๆก็ได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตัวการพึ่งพาแต่เป็นเรื่องของความสะอาดและทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาผมนั้นได้ยืนอยู่ในนะฮะประเทศจีนหลายๆเมืองก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นั้นอยู่ในถนนมากมายแต่ถนนนั้นให้ความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันสะอาดผมรู้สึกว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่ดีอากาศเหล่านั้นดีกว่าบ้านเราเยอะเลยฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยการไม่ทำให้อากาศของเรานั้นได้เป็นมลพิษมลภาวะอันนั้นย่อมดีกว่าที่เรายังทำใช้พลังงานเช่นแบบที่ไทยมีคือพลังงานน้ำมันและพลังงานแก๊สธรรมชาติวันนี้โลกร้อนนั้นมาจากพลังงานที่มาจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งทำให้ประเทศเรามีปัญหาร้อนขึ้นทุกวันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราอยู่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดแต่ประเทศจีนผมเชื่อว่าการที่เขากำลังแปลงพลังงานที่ใช้เป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขามีภาระปัญหากับโลกร้อนจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่สำคัญครับนอกจากการใช้พลังงานสีเขียวและเขาก็เป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวทั้งโลกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้คือตลอดการเดินทางจากประเทศจีนตอนใต้ไปถึงจีนตอนเหนือนั้นสิ่งที่เห็นกันก็คือว่าผมไม่เห็นมีที่ตรงไหนว่างสักนิดหนึ่งเลยว่าไม่ปลูกต้นไม้ทุกแห่งทุกผืนเขาปลูกนะครับเป็นต้นไม้กันทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะผลิตออกซิเจนให้กับทั้งผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ก็นั่นนะครับการที่รถมอเตอร์ไซค์ใช้พลังงานเป็นสีเขียวก็ทำให้ลดมลพิษลมลภาวะและยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวที่จะมาเติมเสริมออกซิเจนให้อีกนั่นแหละครับถือว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง20ปีและกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการที่ทำให้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษมลภาวะลดลงและก็กลายเป็นพลังงานสีเขียวซึ่งจะทำให้ประเทศจีนนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนาน หยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆท่านผู้ฟังคะมายสากลหรือปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาววัย18ปีชื่อที่ใครหลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบินเลียดไทยได้สำเร็จกับการคว้า2แชมป์โลกในปีเดียวกันเส้นทางของมายสากลกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: หลังจากคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองมายสากลนักสอยคิวสาววัย18ปีก็เดินหน้าโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเอาชนะรีแอนอีแวนนักสอยคิวหญิงระดับตำนานจากอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยไปได้6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกทั้ง100และ107แต้มคว้าแชมป์โลกหญิงปี2026มาครองได้สำเร็จพร้อมสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้มายกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาเบื้องหลังของนักสอยคิวสาวชาวจังหวัดอุทัยธานีคนนี้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เปิดธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ทำให้เธอคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเริ่มเล่นอย่างจริงจังในวัย10ขวบและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ฝึกสอนชื่อดังอย่างอาจารย์ติ๊กสากลและอาจารย์อิทธิ์สิทธิ์ตายจนพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกระทั่งในปี2563เด็กหญิงวัย12ปีได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยที่ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์จนคิวทองศักดารัตนสุบรรณมองเห็นแววความสามารถและดึงมายสากลเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยและได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์รวมถึงคำแนะนำจากต๋องสิทธิ์ชอยวัฒนาภูอบอ้อมและเดินหน้าแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาเพื่อตอบแทนทุกโอกาสและคำสอนด้วยผลงานระดับโลกในวันนี้มายสากลเปิดเผยว่าการได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกถือเป็นความฝันที่เกินคาดสำหรับตัวเองในวัย18ปีพร้อมขอบคุณครอบครัวผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก้าวมาถึงวันแห่งความสำเร็จสำหรับแผนต่อไปในอนาคตแม้จะยอมรับว่าการแข่งขันกับนักกีฬาชายเป็นเรื่องยากแต่ก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมฝากถึงผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬาสนุกเกอร์ไทยหลุดจากพระราชบัญญัติการพนันเพราะในต่างประเทศสนุกเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
15: อย่างที่หนูไปแข่งปีนี้ประเทศจีนอะค่ะให้การตอบรับในกีฬาสนุกเกอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นมันเป็นกีฬาจริงๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพรบการพนันอีกสักทีหนึ่ง
14: ด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามายถือเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงมากสามารถทำเซนจูรี่เบรกได้อย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ยังทำได้ถึง2เซนจูรี่จนได้รับคำชมจากเจสันเฟอร์กูสันผู้บริหารเวลสนุกเกอร์ทัวร์อย่างไรก็ตามแม้มายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีพร้อมการสนับสนุนปีละประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงสูงถึงประมาณ200ล้านบาทต่อปีทำให้สมาคมยังคงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปลดสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันให้ได้หลังผลักดันมายาวนานกว่า30ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมานักสนุกเกอร์ไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้ารอคือวันที่สนุกเกอร์จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในฐานะกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับเวทีนานาชาติที่สนุกเกอร์ถูกบรรจุแข่งขันทั้งในเอเชียนเกม4เกมเอเชียนอินดอร์เกมตลอดจนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งนักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ผานิชคาดนาครายงาน
16: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
17: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่ยุคใหม่พร้อมชูแนวคิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงให้ชาวนาติดตามได้จากรายงานค่ะ
18: วันที่5มิถุนายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวพร้อมเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยที่เป็นน้ำพืชเศรษฐกิจหลักและอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทยสองทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม
19: ่งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยเราจัดปีละครั้งภายใต้งานนี้มีอะไรต่างๆที่อยากท่านเข้ามาได้ทั้งเยี่ยมชมนะครับได้มาลองชิมได้มาซื้อหรือว่าได้มาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าข้าวได้อย่างถูกต้องนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่าข้าวเนี่ยน่าจะเป็นทำให้ท่านได้รับรู้และเรียนรู้และตัดสินใจได้ว่าที่มาของการพัฒนาของกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมองข้าวให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องนวัตกรรมไม่ว่าจะเรื่องของการแปรรูปหรืออะไรต่างๆก็ลองมาเที่ยวมาชมนะครับมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะแยะเลยครับ
18: ด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนทั้งในมิติวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนทั้งนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เวทีเสวนาวิชาการรวมถึงกิจกรรมบันเทิงอาทิการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาอีกทั้งยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ
20: เราได้เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายนะครับมาเข้าร่วมงานกว่า40หน่วยงานนะครับทั้งของภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีภาคเอกชนมากมายมีผู้ประกอบการรวมทั้งสถาบันทางวิชาการต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมงานที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยที่ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายกับกรมการข้าวก็มาร่วมทั้งหมดรวมทั้งร้านค้ากว่า35ร้านนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานทั้งชิมทั้งช็อปทั้งฟรีทั้งใช้ทุกอย่างเลยครับก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวเรียกว่ารวมพลคนข้าวนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าวข้าวไทยหรือข้าวเนี่ยขอให้เชิญมางานนี้นะครับเพราะว่าจะได้พบทุกสิ่งทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ
18: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
7: อุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนยังคงมีสถิติสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งนอกจากมาตรการตะโกนโยนยื่นในเด็กแล้วยังมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มในวัยผู้ใหญ่ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ
1: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกิจกรรมฮิตหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะพลากชีวิตได้ทุกเมื่อนางสาวทัศวรรณประชาพิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังภัยใกล้ตัวที่มักเกิดเหตุสลดซ้ำซากทุกปีจากสถิติสถานการณ์การจมน้ำย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุการจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยเรื่องความประมาทการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดความสูญเสียพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
21: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเลยค่ะแม่น้ำลำคลองแล้วก็จะเป็นบ่อขุดทางการเกษตรค่ะในพื้นที่สุขภาพที่5ค่ะจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบ่อขุดทางการเกษตรที่เอาไว้กักเก็บน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเฉพาะช่วง3เดือนนี้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะเสียชีวิตสูงถึง1ใน3อ่ะค่ะของตลอดทั้งปีเลยอะค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะเรามีมาตรการในเรื่องของการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ทักษะการ CPR ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ตกน้ำจมน้ำอะค่ะตั้งแต่ปี2558ที่เราเริ่มดำเนินการมาตรการมาค่ะเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
1: เป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงที่ผ่านมามีการใช้มาตรการตะโกนโยนยื่นทำให้สถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตลดลงแต่ในวัยผู้ใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นจึงมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์สครห้าราชบุรีจึงได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีภายใต้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลจริงคือฆ่าทารอดชีวิตชูชีพกดงดดื่ม
21: ตัวเลขของเด็กอะค่ะการเสียชีวิตลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปนะคะแค่ลดลงเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่ายังไม่ลดลงได้เท่าที่ควรนะคะเราจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะว่าในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะร้อยละ 99% ของคนที่จมน้ำแล้วเสียชีวิตอะค่ะไม่มีการสวมเสื้อชูชีพสองค่ะเขาจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎทางน้ำเช่นลงเล่นน้ำต้องมีอุปกรณ์ลอยตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นนึงที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำค่ะจึงเกิดมาตรการในเรื่องของชูชีพกดงดดื่มค่ะ
1: อย่างไรก็ตามการจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหน้าร้อนนี้ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ความสนุกชั่วคราวกลายเป็นความเศร้าตลอดไปหากพบเห็นแหล่งน้ำเสี่ยงหรือต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งจุดบริการเสื้อชูชีพในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: จัดหางานจังหวัดระนองกำลังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลแรงงานควบคู่กับการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
2: จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีทั้งแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคประมงการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจำนวนมากท่ามกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่การดูแลแรงงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการอย่างต่อเนื่องนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเชิงรุกเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการลักลอบทำงานผิดประเภทรวมถึงป้องกันการแย่งอาชีพคนไทย ขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยการหลีกเลี่ยงสัตว์เสี่ยงรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชน
3: ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเราได้ลงพื้นที่ทั่วของจังหวัดระนองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้ความรู้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมายังไม่พบเจอนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวที่โดนสุนัขกัดหรือก่อให้เกิดโรคดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันก็มีสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษานะคะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันลดอัตราการเจ็บป่วยช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องคนต่างด้าวเองก็สามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2: ทั้งนี้กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานในทุกมิติไม่เพียงด้านการมีงานทำและการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนควบคู่กันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองสะท้อนถึงความร่วมมือในการดูแลทั้งมิติแรงงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจพร้อมร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะการดูแลแรงงานที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีงานทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเข้าใจที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนองต่อไปอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
23: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ประกาศสำคัญจากจังหวัดลำพูนห้ามบุคคลใดกระทำการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาขยะเผาพื้นที่เกษตรเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกพื้นที่มีความผิดตามกฎหมายถูกจับและปรับจริงและหากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเพิกเฉยไม่ดำเนินการระงับเหตุหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน
1: ภัยเผาโดนยับภัยเพิกเฉยมีความผิดนะเจ้าถ้าพี่น้องบ้านเฮาหันไผ่จุดไฟเผาตั้งใดแจ้งได้ที่กำนันพ่อหลวงบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะเจ้า
2: หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน053-562-963หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งเบาะแสการเผาด้วยการถ่ายภาพพร้อมแชร์โลเคชั่นส่งไปที่แพลตฟอร์มแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูนทราฟฟี่ฟองดูหรือเพจ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
0: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดลำพูน
3: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
3: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความฮู้ตำรับแม่ยิงลำปูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี72พรรษาจังหวัดลำปูน
5: งามมิ่งเมืองแม่เจ้าจามเตวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนสวัสดีครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569มาปะกับรายการสปะความรู้ตำรับแม่ยิงลำปูนกับดีเจคุณนัตตี้ครับในณัฐพลนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนงานและวิชาการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี72พรรษากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับวันนี้ปะกันในวันอาทิตย์นะฮะสิ้นเดือนพฤษภาคมเนาะ2569และเป็นวันพระใหญ่สินใหญ่สินหลวงนะครับเป็นวันวิสาขบูชานะฮะที่เรารำลึกนึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยองค์ประกอบทั้ง3นะฮะมีประสูติตรัสรู้ปรินิพานเจ้านี้ครอบครัวจวนกันไปทำบุญตักบาตรหรือยังครับวัดหลวงตะกี้ครูผ่านมาเนาะวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารเนี่ยคนน่ากลายนะนุ่งชุดขาวโฮมขาวกันไปจุงไม้จุงมือกันตึงครอบครัวกันไปเพื่อเมื่อเจ้าไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมนะฮะปล่อยนกปล่อยปลานะครับหรือว่าเราทำในสิ่งดีเปิ้นฮองว่าในปะฮองว่าปฏิโมกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าทำความดีระเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันอาทิตย์วันครอบครัวแต่ทุกครอบครัวใจวันนี้เป็นวันหยุดที่เรามาพบหน้ากันเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีของคนในครอบครัวครับที่คุณนัทเน้นเสมอนะฮะบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของความเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยวันนี้ทำให้เต็มที่ในวันหยุดของครอบครัวเพราะบอกว่าใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางครอบครัวเนาะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นในจ้างลูกจ้างคุณลูกอาจจะเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์นะฮะที่บอกว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ปฏิบัติกันไปแต่วันนี้วันอาทิตย์นะฮะฟังวิทยุ FM 95ตัวนะครับคือความรู้คู่ความสุขกับทุกๆครอบครัวกับทุกคนเนาะกับพี่น้องคนเมืองเหนืออย่างเฮาอย่างวันนี้นะฮะมีงานใหญ่เดี๋ยวเสร็จจากนี้ละคุณน่าจะไปร่วมส่งน้ำนะฮะ ในประเพณีเก้าเป็งวัดพระธาตุสีจอมตองอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ตวยนะฮะหรือว่าอาจจะมีการส่งน้ำพระธาตุในจังหวัดลำปูนของเฮาหลายๆตีนะฮะเปิ้นถือว่าเป็นวันพระวันเก้าเป็งวันนี้เนาะเฮาก็มาร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะได้วันนี้ทำบุญวันพวกนี้ได้โชคได้ลาบอีนะฮะฝากไว้ตัวเองเนาะพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายน2569วันพรุ่งนี้ข้าราชการยังหยุดชดเชยอยู่เนอร์นะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพรุ่งนี้วันหยุดชดเชยวันที่1วันที่2ทำงานครับบ่ใช่วันหยุดเนอร์แต่ใครหยุดพักร้อนต่อเนื่องได้เลยนะฮะในวันที่3ปิ๊กมานะฮะหยุดอีกครั้งหนึ่งวันเฉลิมพระพลพระชนมพรรษานะครับวันที่3มิถุนายนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาของเฮานะครับพี่น้องปวงชนชาวไทยรำลึกถึงการเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเฮาตวยนะฮะเช้านี้อากาศเป็นยังไงครับบอกว่าบางตี้ก็ฝนตกบางตี้ก็ร้อนๆหนาวๆกันนะฮะพอบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงตะวันนี้นะฮะตื่นเช้ามาเจอฝนเลยฮะจนถึงประมาณฝนมันจะไม่ตกน้อยๆเนอะตกหนักนะฮะแต่คืนตะวันเนาะตะวันเช้าจนถึงประมาณตีห้าจนถึง6โมงครึ่งนะฮะโดยประมาณเนาะชั่วโมงกว่านะฮะและหลังจากนั้นทั้งวันก็บตกนะฮะมาตกกันช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนอะช่วงแมลงก็บตกมาตกกลางดึกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าการหมุนรอบของดินฟ้าอากาศมันก็จะหมุนไปนะครับเพิ่นบอกว่าวันนี้ภาคเหนือของเฮาจังหวัดลำปูนนะฮะก็คือมีร้อยละประมาณ40-60ก่อนนะฮะเปอร์เซ็นต์ที่ฝนจะตกนะฮะเราวางแผนกันให้ดีเนาะครอบครัวเราจะไปเดินทางไกลเนี่ยพกล่มกันไปตัวหรือว่าการขับรถขับลาเช็คดอกยางกันตัวเนอะนะฮะบางคนนะฮะถือโอกาสปิ๊กบ้านเนาะในการวันหยุดยาวนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับพอบอกว่าเราได้วางแผนชีวิตกันไว้แล้วทุกคนต่างมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่เราจะทำอย่างไรให้เป็นว่าเป็น work life balance นะฮะ work life balance ในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราทำงานเนาะ1อยู่กับตัวเก่ากี่เปอร์เซ็นต์ทำงานอยู่กับครอบครัวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอยู่กับสังคมกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถึงมันเต่าๆกันนะฮะ50 50 50 150ก็ได้50 50นะฮะก็ได้แต่ทำยังไงบะเฮงมันนักเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเราต้องบอกว่า work life balance ทำให้ร่างกายของเราหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะเปิ้นบอกว่าในการอยู่ในสังคมของครอบครัวเรามันมีนักไปน้อยไปหรือว่าเบาไปครับมันอยู่ต้องอยู่ที่กลางกลางนะฮะมัชฌิมาปฏิปทาคุณอาทือปอนไปแล้ววันนี้วันศีลใหญ่นะฮะเขาบอกว่าในการทำความดีนะในการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยมันอยู่ที่เราคิดนึกนะฮะอยู่กับลมหายใจเป็นเพราะว่าพิจารณาลมหายใจเข้าเนียวยาวหายใจออกยาวๆนะฮะเพื่ออย่างพิจารณาลมหายใจว่าลมหายใจเนี่ยอยู่กับตัวเราเวลาปล่อยออกไปก็ปล่อยสิ่งบดีออกจากร่างกายและก็สู้สิ่งดีๆเข้ามาในร่างกาย 100% นะฮะลองช่วยกันลองทำพอร์เนอร์การอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจของเราดีที่สุดไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปพระองค์บอกว่าไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปพึ่งอะไรพึ่งลมหายใจตัวเก่านะฮะเป็นลมหายใจที่ช่วยให้เรารู้สติเป็นลมหายใจเราบำบัดโรคเป็นลมหายใจที่เรารู้สึกว่าเวลาเครียดเวลาที่บอกว่าบ่มีอย่างอยู่ใกล้ตัวเก่าขาดที่พึ่งอยู่กับลมหายใจของเราฮะดีที่สุดตัวเองเนาะนะครับช่วงแรกนะครับคุณน่าจะมาอู้ถึงข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าศูนย์ของเรานะฮะได้ทำมาอย่างพ่องได้เงี้ยอย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนนะฮะในจังหวัดลำปูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากครับในช่วงวันที่25จนถึงวันที่29พฤษภาคม การเวลาเนี่ยเวยขนาดนะฮะพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยกลางปีแล้วฮะท่านผู้ฟังฮะ6เดือนผ่านเข้ามาละจะถึง6เดือนที่6นี่ฮะเดือนที่5เดือนที่6แล้วก็เหลือแถม6เดือนไปตั้งหลังเว้ยขนาดนะฮะการเวลาเปิ้นบอกว่าเนาะการอยู่กับลมหายใจตื่นเข้ามาเรารู้ว่ามีลมหายใจนะวันนั้นครูไปบรรยายฮือกับผู้สูงอายุพี่กลุ่ม PA ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการเนาะของเทศบาลตำบลป่าซางนะคุณน่าจะได้ไปสอนเรื่องเกี่ยวกับการปั้นกายให้ฟิตปั้นจิตให้แกร่งชุมชนเข้มแข็งไร้โรคซึมเศร้านะฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ให้กับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการบำบัดโรคซึมเศร้านะฮะเฮาบ่ฮู้เนาะว่าเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าก่อแต่เราต้องรู้กับตัวเก่าคุณน่าสอนวิธีให้รู้จักพิจารณาตัวเก่าตื่นขึ้นมาหายใจเข้าอันนี้หายใจเข้าลมอยู่กับตัวละต่อไปนี่ไรครับคุณน่าบอกว่าปล่อยลมเต็มที่ในกำลังตื่นเจ้ามาอันที่สองตั้งสติมีสมาธิว่า

หรือว่าลุกจากที่นอนมาเนาะโยกซ้ายโยกขวาพอมือตรึงกันไปก่อนนะฮะในการนวดฝ่ามือระหว่างง่ามนิ้วมือในแต่ละง่ามนะฮะเพื่อบำบัดในทุกจุดของร่างกายที่เป็นหัวใจสำคัญเนาะก็คือบำบัดให้หนักที่สุดนะฮะช่วยกันนวดและหลังจากนั้นยืนได้ยืนนะฮะในห้องตัวเก่าก่อนและก็ตั้งสติว่าเราจะไปทำอะไรอย่างต่อเนี่ยถามเมื่อเราว่าเวลาเราตื่นมา 4-5 ท่าหรือว่าการมีสตินึกคิดนะฮะการมองการรู้สัมผัสเนี่ยทำให้เราเริ่มที่บอกว่ารู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยเราห่างไกลโรคซึมเศร้าแน่นอนนะฮะโรคซึมเศร้าบางครั้งเนาะตื่นขึ้นมาเนี่ยเปิ้นหมอโฮมีอย่างละนอนฉันป่วยปอกกับตัวเก่าฉันป่วยฉันเป็นหนี้ฉันเป็นตุกลูกฉันเกเรแฟนฉันเป็นเจ้าชู้นะฮะสะปะในหัวมันทำให้บางครั้งนะฮะอยากบรรลุจากที่นอนปวดเมื่อยทุกร่างกายเพราะเรานั่งท้วงไปด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นเองนะฮะเสี่ยงในที่นี้นั่นก็คือเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอยู่กับตัวเก่ามากเกินไปนะฮะหมายถึงว่าจมอยู่ในอดีตบ่เก้าหึ9,000ฮึบไปฮึได้เนาะรองกันไปพอนะครับเดี๋ยวคุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องรายงานข่าวก่อนนะฮะใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเราไปทำมาอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนในวันที่25นะฮะพฤษภาคมก่อนจนถึงวันที่29นะครับว่าศูนย์เรียนรู้นะครับเราได้วางแผนไว้จะใดพ้องนะครับแล้วไปดำเนินการตามแผนก่อนนะฮะเริ่มกันวันที่25ทางด้านกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเนาะรับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพนะฮะในหลักสูตรขนมไทยจัดเบรกเรียน5วัน30ชั่วโมงต่ออันนะฮะโดยมีนะครับหัวหน้านิชยาการจิรัชยากรพิสิทธิ์หัวหน้ามิ้นนะฮะนักพัฒนาสังคมชำนาญการเนี่ยได้มากล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการฝึกอบรมนะครับที่ห้องประชุมลาตีของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว72พรรษาครับและหลังจากนั้นช่วงสาย10โมงนะครับทางด้านกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเปิ้นก็เล่นกิจกรรมนะฮะกลุ่มสัมพันธ์กับผู้ที่ใช้บริการการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรนี้นะครับนั่นก็คือหลักสูตรขนมไทยจัดเบรกจำนวน20คนนะฮะคือเกิดความผ่อนคลายรู้จักกันนะครับด้วยก่อนเข้ามาใหม่นี้ตัวเองเนาะแล้วเวลาวันที่25เช่นเดียวกันช่วงบ่ายครับเข้าร่วมประชุมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครับประจำเดือนพฤษภาคม2569ครั้งที่5นะฮะโดยมีท่านอธิบดีจตุพรโรจนพนิชนะครับเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเพื่อรายงานผลการตีผ่านมาผลการเบิกจ่ายและแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคมว่าเราจะทำอย่างพ้องในเดือนมิถุนายนว่าเราจะทำอะไรอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการต่างๆก่อของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครับแล้วในวันที่นี้นะฮะในวันที่26นะฮะวันอังคารนะครับท่านผอ.มอบหมายกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมคุณน้ำหวานนะฮะเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนนะครับการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัดลำพูนเพื่อสอดรับในการพัฒนาสังคมของจังหวัดลำพูนแผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาคนพิการประจำปี2569นะฮะโดยมีท่านพมจ.รัศนาอิสรางกูลณ อยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการณโรงแรมแกรนปาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนตัวนะครับแล้ววันที่26นะฮะช่วงบ่าย
ท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ครับ knowledge sharing นะครับในเรื่องหัวข้อหัวใจหิวใจในที่ทำงานทำงานอย่างไรไม่ให้ใจล้านะครับตีบอกว่าเป็นการระดมความคิดนะฮะหรือว่าการปรับเปลี่ยนทัศ

ทัศนคติกับการทำงานเนาะในการทำงานอย่างไรเพื่อให้มีความสุขนะฮะทำงานอย่างไรให้มีความสุขกับเพื่อนก็คือมีกิจกรรมต่างๆนะฮะในการพูดคุยให้คำปรึกษาชวนเพื่อนไปเที่ยวไปกินมีรางวัลให้กับตัวเองโอกาสพิเศษต่างๆดูซีรีส์เล่นเกมช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะและไม่ลืมกอดตัวเองเวลาที่เราเมื่อยล้าท้อจากการทำงานครับคนที่เราเยียวยาเฮาได้นั่นก็คือการรักตัวเก่าก่อนนะฮะก่อนเราจะไปฮักคนอื่นเนาะถ้าเราไม่รักตัวเองละเราไปรักคนอื่นเนี่ยมันก็พองว่าบัสนิดใจบัดเต็มใจมันเหมือนการเสแสร้งเนาะรักจากภายในนี่ดีที่สุดครับแล้ววันที่26นะฮะคุณนัทนะครับท่านผอ.มอบหมายให้คุณนัทนะฮะไปร่วมกิจกรรมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนเนาะในกิจกรรมการบริหารเครือข่ายสัมพันธ์จังหวัดลำพูนตามโครงการบริหารเครือข่ายสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์นะครับของยุทธศาสตร์ชาติโดยมีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะฮะท่านหัวหน้าฐานิตาแจ้งชัดนะครับนำทีมคณะสื่อสารนะครับคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าไปศึกษาดูงานสปะนอกจำนวน30คนณบริษัทนะครับเคียวซีราประเทศไทยจำกัดตัวไปดูการใช้พลังงานและก็ช่วงบ่ายเข้าไปเยี่ยมกับชุมชนบ้านป่าลานนะครับตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตัวการบริหารจัดการขยะนะฮะกองทุนบริหารจัดการขยะเนี่ยกับป้าหลวงสุดหล่อนะฮะป้าหลวงดิวนะฮะที่เปิ้นบอกว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ป้าหองว่าเป็นผู้นำสายพันธุ์ใหม่ที่บอกว่าเน้นเชิงการทำงานและการมีความเป็นส่วนร่วมของคนในชุมชนมากที่สุดนะฮะเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนและเพื่อของจังหวัดตัวนะฮะขอบคุณป้าหลวงดิวที่ให้การต้อนรับตัวอย่างอบอุ่นเนาะขนมไทยกับล้ำนะฮะป้อบ้านแม่บ้านในกลุ่มสมาชิกก็มีความตั้งใจเนาะถึงฝนฟ้าอากาศวันนั้นตัวตกมาตอนนั้นตัวเฮาก็ฟังป้าหลวงดิวบรรยายม่วนงานสลับกันไปจุ่มเย็นกันไปขอบคุณกับเครือข่ายกันตัวเน้อนะฮะแล้ววันที่27นะฮะคุณน่าได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรนะฮะที่โครงการการสร้างโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุคนพิการผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ2569ของเทศบาลตำบลป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับโดยมีท่านนายกนะครับสมเจตนะครับเป็นประธานในการเปิดเนาะคุณนัดไปเรื่องบรรยายให้กับ1ชั่วโมงวิทยากรบรรยายเรื่องปั้นกายให้ฟิตปั้นจิตให้แก่งชุมชนเข้มแข็งไล่โรคซึมเศร้านะฮะไปพบกับ FC ตวยป้ออุดมนะฮะเปิ้นตื่นเช้ามาเปิดเพลงนะฮะเปิดเพลงเปิดวิทยุนะครับเปิ้นเปิดว่าคลื่น FM 95นี่ชัดเป็นคลื่นของจังหวัดลำพูนตวยเนื้อนะฮะมันทำให้ชัดตวยแจ๋วแหววตวยนะครับป้ออุดมเปิ้นบอกว่าอันนี้แกดีเจคุณนาตี้การฟังจากเสียงและตัวถ้าจะบางๆตัวน้อยๆนะฮะตัวแต้โอ้โหมุนตุ้มรุ่มนะฮะหมายถึงว่าเสียงมันอาจจะแป๊บๆหน่อยนะฮะอีป้อแต่เสียงครูเนี่ยอันนี้ก็ตัวครูได้ตัวใหญ่นะฮะมุนตุ้มรุ่มนะฮะขออยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนแล้วก็อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของเทศบาลป่าซางเทรนเนอร์ที่ครูไปสอนนะฮะที่ครูไปบอกว่าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์บรรยายให้ฟังขอบคุณท่านนายกสมเจตตวยและกองสวัสดิการสังคมตวยทุกท่านตวยเนอร์นะครับแล้ววันที่27นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับหัวหน้าจันจิราจุรการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนะฮะไปร่วมประชุมกรมการจังหวัดลำพูนนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2569ครั้งที่5โดยมีท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นประธานในที่ประชุมนะครับที่ห้องประชุมจามเทวีชั้นที่4สารากลางจังหวัดลำพูนนะครับนี่กันตัวเนาะเดี๋ยวมาพบกันข่าวช่วงที่2ของรายการสป้าความรู้ตำรับมิ่งละปูนเดี๋ยวพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการสักกัมครับ

เพลงเย็นๆนะครับดอกละมิงของพี่อ้อมรัตนังลูกป้อบุญศรีรัตนังศิลปินแห่งชาติที่จากไปนะฮะแต่ยังมีผลงานนะครับแล้วก็ลูกสาวได้มาสืบต่อลมหายใจของคนล้านนากับเพลงม้วนๆของพี่อ้อมรัตนังครับฝากไว้ในหัวใจของพี่น้องคนเมืองกันตัวเนอร์คนเมืองบ่ฟังเพลงเมืองแล้วใครจะฟังนี่นะฮะเพราะว่าเป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์วันครอบครัวที่คุณนันบอกว่ามีความสุขโดยการและเป็นวันสินใหญ่สินหลวงวันวิสาขบูชาร่วมกันทำบุญตักบาตรกันตัวเนาะตอนแม่แรงก็จะอาจจะมีเวียนเตียนนะครับที่วัดหลวงละปูนของเฮาหรือว่าทุกวัดนะฮะที่เป็นมีการจัดเวียนเทียนตัวเพื่อรำลึกถึงนะครับของพระพุทธศาสนาของเฮาเนาะในวันนี้รำลึกถึงวันประสูติตรัสรู้และวันปรินิพพานเป็นวันเดียวกันหมดเลยนะครับที่เป็นวันวิสาขบูชาและวันนี้เป็นวันหยุดเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังทำงานกันตัวนะครับปีๆน้องๆในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะฮะทุกๆบริษัทฟังน้องเป็ดก็ดีฟังสันปะฝ้ายนะครับและบปอนะทุกๆบริษัทในเครือสหภาพตัวที่กำลังฟังวิทยุ FM 95นะครับฮือความรู้คู่ความสุขกับท่านผู้ฟังนะครับทุกๆรายการทุกๆดีเจเนาะก็สลับกับเปลี่ยนกันไปอุ้มวนจาวานมีเพลงนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปพอบอกว่าสร้างสีสันฮือกับวิทยุของเฮาฟังกันไปตัวมีความคลาสสิกนะฮะและแฮมบะปอเนาะเป็นมูลเสน่ห์กันตัวนะครับและเป็นกำลังใจนะฮะให้กับห้างต่างๆร้านค้าต่างๆปั๊มต่างๆนะครับคลินิกที่เปิดร้านลวงในวันนี้ของการแม่นไข่มาเนอร์นะครับและบอกว่าฟังวิทยุ FM 95ตัวน้องๆปั๊มต่างๆตัวเนอร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรกันตัวที่ทำให้ใส่สวนกันวันนี้บางตีเพิ่นก็เอาเตือกนาปลูกข้าวกันก็มีนะฮะข้าวนาปีนะครับที่เพิ่นจะทำกันนะครับในการปลูกกันข้าวนาปีเนาะและก็จะมีส่วนบารมีบางสวนนะครับบอกว่าได้นะฝนตกดีวันนี้ควะคุ้มนะฮะเพียวหญ้านะครับเพื่อให้โล่งที่สุดนะบอกว่าถ้าลำไยนะถ้ามีแดดนะสอดส่องถึงรากหรือว่าถึงลำใต้ลำต้นเนี่ยมันจะช่วยให้กับความสมดุลในการเพาะปลูกนะครับหรือว่าในการดูแลรักษาเนี่ยที่ดีที่สุดตัวเนาะลองไปทำกันดูนะเป็นกำลังใจให้กับว่าเลี้ยงไม่เลี้ยงหน่วยมะม่วงตัวนะว่าราคามันเป็นอย่างไรเนาะของนักคือว่าใส่ตึงตะกร้านะมันก็ตึงได้กับไฮแต่ราคามันอาจจะแบบได้ตามเป้าที่เราต้องการนะฮะแต่เราสามารถบอกว่ากระจายสินค้านะครับบอกเฮ้บอกว่าสินค้าเนี่ยได้ขายไปพ่องนะขอให้มีช่องทางขายและขายได้ราคางามๆเนอร์นะฮะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติเวรยามกันตัวนะครับในวันนี้เป็นกำลังใจให้กับ FC เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกๆหมู่บ้านทุกๆร้านค้าที่ขอเพลง DJ คุณนัตตี้เข้ามาคุณนัตเปิดฮือครับในวันนี้ก็เป็นของพี่อ้อมรัตนางก็มีนะครับของน้องเอมวสานก็มีนะครับหัวใจหอมปล่อยน้อยๆก็มีนะครับพอบอกว่ามาห่วมกันฟังตัวนะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.ทุกที่นะครับเปิ้นอาจจะปฏิบัติเวรยามกันอยู่นะครับแล้วก็เอาฟังเพลงแก้ง่วงกันไปตัวนะฮะเป็นกำลังใจนะฮะกับ FC นะครับญาติพี่น้องดีเจคุณนัตตี้ตั้งบ้านดอยหล่อบ้านป่อคูเนาะตั้งแม่วางสระปีนะครับสันปะตองจอมตองนะครับอมก๋อยแม่แจมฮอดดอยเต่านะฮะในฝั่งพี่น้องสายใต้ตังหนีตัวเนาะและทุกๆอำเภอในจังหวัดลำพูน8อำเภอทุกอำเภอที่ได้รับคลื่นสัญญาณ FM 95ตัวเนาะเป็นกำลังใจคือกับดีเจทุกคนตัวและก็ทุกรายการตัวนะฮะมันบอกว่าอยู่กันเป็นครอบครัวของ FM 95ครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีสีสันครอบครัวที่ได้อยู่กับข่าวเฮาได้เข้าหัวกับเฮาได้ยิ้มกับเฮา
แล้วว่าปอนะได้เปิ้งการเวลามีอย่างโทรมาหาการได้ขอเพลงขอความช่วยเหลือนะฮะบ่เข้าใจเรื่องดีเจติปเปิ้ลอูตะกี้นะฮะอยากบอกว่ามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ยินดีนะฮะที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตัวกันนะครับคุณน่าจะมาอู้ถึงข่าวสารต่อนะฮะเพราะว่าภารกิจของเราในสัปดาห์เนี่ยนักขนาดนะครับเพราะว่าเราทำเพื่อประชาชนแต่ๆเลยนะครับในวันที่ต่อเนื่องนะฮะในวันที่27นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเพิ่นได้ลงพื้นที่เหมกำหนึ่งนะครับในการประชุมกลุ่มอาชีพนะฮะกับศูนย์เรียนรู้ด้านมอนไหมแบบครบวงจรของการย้อมสีธรรมชาติจังหวัดลำพูนที่ตำบลแม่สานป่าตองนะครับตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่บอกว่าได้มาประชาคมเพื่อจะจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมระยะสั้นในชุมชนเนาะนั่นก็คือหลักสูตรย้อมไหมจากสีธรรมชาติเพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างอัตลักษณ์นะฮะและก็บอกว่าสารต่องานเชื่อมกันนะฮะเพื่อบอกว่าได้ได้การทำงานที่ประสบความสำเร็จกันตัวเนาะแล้ววันที่27เช่นเดียวกันนะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับหัวหน้ารุ่งฤดีต้นแก้วหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนสอปสนะฮะครั้งที่5 2569เพื่อรายงานผลและก่อวิธีการป้องกันในพื้นที่ยาเสพติดได้อย่างไรโดยมีท่านรองโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานในที่ประชุมณศาลากลางจังหวัดลำพูนนะฮะห้องจามาทีวีชั้น4ตัวนะครับแล้วไปกันต่อนะฮะในกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิกลุ่มการเรียนรู้การพัฒนาสตรีนะฮะเปิดลงพื้นที่นะครับการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวปู้นะครับที่อำเภอแม่ฮ่องสอนนะฮะกับกลุ่มอาชีพแพะโซนะฮะตีเปิ้ลบอกว่าเป็นการทำงานนะครับนะเป็นจัดตีคริสตจักรนะครับบ้านแพะตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะขอขอบคุณนะครับท่านร้อยตำรวจตรีสุภชัยแก้วสุ่มนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดตวยมาเป็นประธานในพิธีเปิดและฮึ่งโอวาทกับผู้เรียนทั้งหมด30คนเนาะในการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ของสตรีและครอบครัวตวยนะฮะแล้วทางด้านกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนะฮะลงพื้นที่ติดตามแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือและก็บอกเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมนี้ตัวครับและทุกวันพัดนะฮะทุกๆวันพฤหัสเนี่ยช่วงบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงแรงนะครับจะมีกิจกรรมออกกำลังกายประจำเดือนพฤษภาคมนะฮะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจทำงานอย่างมีความสุขแฮปปี้เวิร์กเพสแฮปปี้บอดี้นะครับของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของศูนย์เฮามาออกกำลังกายกันตัวนะครับแล้วครูไปที่ข่าวในวันที่29ครับวันศุกร์นะฮะอันนี้ข่าวนักขนาดนะครับท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะฮะเนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่หอประชุมศาลากลางหลังใหม่ตวยนะครับแล้ววันที่29นะฮะท่านผอ.พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแนวทางใช้นะครับGenerate AI นะครับเพื่อการทำงานเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัลนะครับผ่านระบบ Zoom โดยมีท่านอธิบดีจตุพรรจนพณิชนะครับเป็นหัวประธานในพิธีเปิดตัวนะฮะในการทำงานทุกวันนี้นะครับเรามีระบบสารสนเทศช่วยซัพพอร์ตและเราก็ต้องใช้ระบบ AI ในการที่บอกว่าเพิ่มพูนความรู้เติมเต็มความรู้ของเราตัวนะฮะจัดเป็นกระบวนการที่ดีที่สุดเนาะผ่านเจมินายนะครับแชท GPT นะครับหรือว่าเกี่ยวกับ
โน้ตบุ๊ก LM นะฮะสปะเนาะที่เปิ้ลมาฮื้อความรู้เกี่ยวกับความรู้ของ AI นะครับปัญญาประดิษฐ์นี้ตัวนะครับช่วงบ่ายวันที่29ท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่ายเข้าร่วมประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนพม.จังหวัดลำพูนครั้งที่3นะครับ2565นะครับณห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงนะครับจังหวัดลำพูนเนาะในการทกประเด็นกันเรื่องการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่นั่นคือจังหวัดลำพูนเนี่ยแต่ตัวนะครับแล้ววันเดียวกันวันที่29ท่านผอ.มอบหมายฮื้อกับน้องแน่นะครับแล้วก็ครูพี่นุ้ยเนี่ยไปร่วมเกี่ยวกับการสังเกตการในการฝึกอบรมอาชีพนะฮะแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะตีบอกว่าเป็นกรมปศุสัตว์เนี่ยเข้ามาใช้ในจังหวัดลำพูนของเฮาตวยนะครับในวันที่29นะฮะคุณนาฏิปาผู้เข้าฝึกอบรมนะฮะเข้าร่วมกิจกรรม Learning Center เนาะสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมขนมไทยจัดเบรกตัวเองนะครับท่านผอ.ได้มอบวุฒิบัตรและกล่าวโอวาทฮื้อกำลังใจนะฮะฮื้อแสดงความยินดีกันตัวเองนะครับในการฝึกอบรมอาชีพจากกับศูนย์นี้ไปเนาะในหลักสูตรขนมไทยจัดเบรกบางคนบอกว่าบักเกยแม่ศูนย์นี้เลยขับรถผ่านนะฮะหลักสูตรนี้นะครับถือว่าเป็นหลักสูตรระยะสั้นเนาะเมื่อก่อนเรามีหลักสูตรเนี่ย1เดือน3เดือนด้วยสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าผู้ประสบปัญหาทางสังคมอยากจบไปแล้วทำงานมีอาชีพไปเลยเราก็เลยซอยย่อยเป็นหลักสูตร5วัน10วันนะฮะเพื่อตอบสนองในการนำไปใช้ในการไปเปิดร้านนะฮะหรือว่าสร้างรายได้สร้างมูลค่าขึ้นกับตัวเก่าเนาะพึ่งพาตัวเองได้ตัวนะครับอันนี้เป็นข่าวสารในรอบสัปดาห์นะครับที่ศูนย์ของเราในทำนี้อย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนนะฮะพักฟังเพลงสักกามเดี๋ยวข้างช่วงที่3คุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องแผนประชาสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายนว่ามีอีก2หลักสูตรนะฮะนอกจากหลักสูตรสะได้ตัดทำผมสีของลอริอ้อแล้วนะฮะก็ยังมีอีก2หลักสูตรในหลักสูตร5วันเดี๋ยวช่วงที่3นะฮะคุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องข่าวสารหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายนครับ

จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงบ่าวบ้านเนื้อสาวบ้านเองนะครับของเอ็มวสันนะครับแล้วก็ปูนิ่มนะครับที่บอกว่ามาครับกล่อมกันไปเพลงกู้นะครับเบาๆสำหรับวันหยุดวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันครอบครัววันธรรมะวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์วันสิ้นเดือนตุยนะฮะวันนี้วันสปะเนาะวันสปาที่บอกว่ามีความสุขกับ FM 95คลื่นนี้ครับเพื่อความรู้กู้ความสุขตัวนะฮะเสร็จจากดีเจคุณตี้ก็จะมีหลายๆดีเจเพิ่นได้มาขับกล่อมกันนะครับในรายการต่างๆที่มาจวนหึ่งฟังม่วนๆนะฮะในภาษากำเมืองของเฮาและภาษาภาคกลางที่สลับสับเปลี่ยนกันไปบอกว่าอุ้มวนจาวานนะฮะฮือกำลังใจกันในวันหยุดวันนี้ตัวนะครับที่คุณนั้นมาบอกว่าช่วงสุดท้ายของรายการสปาความรู้ตำรับมิ่งละปูนนะฮะในข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเดือนมิถุนายนตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครกันอยู่ในระบบออนไลน์ครับนั่นก็คือหลักสูตรของทอดทำง่ายขายดีนะครับเรียน5วัน30ชั่วโมงและหลักสูตรครัวซองบียอร์ดนะฮะในเรียนเหมือนกัน5วัน30ชั่วโมงเปิดเรียนวันที่15นะครับจนถึงวันที่19มิถุนายน15 16 17 18 19ประมาณกลางเดือนหน้าเนาะเราก็จะเปิดแต่ตอนนี้กำลังรับสมัครกันอยู่ปลายเดือนเราก็จะโทรไปยืนยันคอนเฟิร์มกับผู้เรียนนะครับว่าเป็นยังได้สัมภาษณ์นะฮะทางโทรศัพท์มือถือและก็ยืนยันตัวตนว่าจะมาเรียนแต่ก่อนใน20คนต่อรุ่นเนาะในแต่ละหลักสูตรเรียน20คนต่อรุ่นของทอดทำง่ายขายดีและก็หลักสูตรครัวซองบียอร์ดเนี่ยหลักสูตรละ20คนต่อรุ่นอยู่แล้วนะครับเราจะช่วงนี้เปิดรับสมัครและก็มีเครือข่ายที่คุณนัทส่งฮื้อในเพจของสวทลำพูน FM 95เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและก็เพจในเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์เนาะที่เราส่งไปฮื้อตัวนะครับหรือว่าเข้าไปชมในเพจของศูนย์ได้นะฮะ www.facebook.com/07-02 LPN ลำพูนนะฮะเข้าไปกดไลค์กดตามนะครับกดSubscribe นะฮะหรือว่าแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ได้นะฮะเพื่อเข้าไปดูในการเปิดรับสมัครในการฝึกอบรมอาชีพตัวถ้าบันน้ำใจโทรมาที่053092420ได้ตลอดนะฮะ24ชั่วโมงจะสอบถามหลักสูตรได้เพราะเรามีครูเวรประจำวันนั่งรับสายโทรศัพท์อยู่นะครับหรือว่าต่อ24จานถึงซุกในเวลาราชการโดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเปิ้นจะตอบพึ่งเฮาได้ชัดเจนว่าหลักสูตรนี้เรียนอย่างพ่องเปิดเมื่อใดนะครับและรับสมัครอย่างใดนะครับวิธีการเนาะอันนี้มาเรียนหลักสูตรโดยหรือว่าฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับดีเจคุณตี้ห้องแผนงานและวิชาการนะฮะต่อ26ครับเพื่อบอกว่าอยากสร้างสรรค์ฮือสังคมในจังหวัดลำพูนเป็นสังคมที่บอกว่าอยู่ด้วยความสร้างสรรค์เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงนะฮะที่บอกว่าเราจะมีการสร้างสรรค์ผลงานไปตัวกันนะฮะในการขับเคลื่อนงานไปตัวกันของกู้สมรำพูนลำพูนของเราลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนลำพูนวันนี้วันวิสาขบูชาร่วมทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสกันในวันพระวันนี้ตัวนะครับประหองว่าวิทยุสวัสดีวิทยุธรรมะนะฮะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ติดตามรายการสปาความรู้ตำรับมิ่งละปูนท่านผู้ฟังนะครับและก็ขอบคุณทีมงานของสวทลำพูนท่านผอ.สุภชัยกลปะสันตินะครับทีมฝ่ายข่าวและรายการทีมฝ่ายช่างเทคนิคเตรียมหน่วยความสะดวกให้กับดีเจคุณตี้ที่ได้มาอู้มาเอิ้นกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนและก็ตีพี่น้องปองว่าผู้ฟังทุกท่านตัวนะครับในทุกๆวันอาทิตย์เจ้าวันนี้กับรายการสปะความรู้ตำรับมิ่งละปูนดีเจคุณตี้ครับในนัทพลหนอคำจะได้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปตะอีปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ

0: อาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกพร้อมกับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศ
7: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบนอกจากกิจกรรมในส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
6: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
8: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
6: สำหรับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือมีประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับ
9: เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถึงแม้บรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์สำหรับกำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยไตรธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาห่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า
1: คุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการของสวทลปูนอยู่ในขณะนี้ทุกช่องทางเนาะบอกว่าจะรับฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเฮานะครับรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้ป้ากันเจ้าของวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะมาอูก็คุยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่เนาะไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันสักคำหนึ่งก่อนนะครับจะได้วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางหรือการทำงานของแต่ละท่านกันได้อย่างรับรื่นนะครับคุณผู้ฟังซะสินเจ้าวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและ

ถูกนะครับครับสภาพแวดล้อมเนาะแล้วก็ต้องระวังนะในช่วงบ่ายเนาะสำหรับในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะวันนี้ก็ฝนจะลดลงหลังจากตะวันนี่ชุ่มช่ำกันทั่วหน้านะครับบรรดาจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันตกของภาคเหนือนะครับปุ่นนะแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่นะตากนะครับเจียงใหม่ตากนี่แล้วแม่ฮ่องสอนน้อยหนึ่งนะครับปริมาณฝนค่อนข้างที่จะนักนะครับสีเหลืองเลยนะตะวันนี่แล้วก็เขียวเข้มอยู่ที่แม่ฮ่องสอนตากนะครับระดับรองลงมาก็อยู่ที่จังหวัดเจียงใหม่ลำปูนนี่ตังลีตังบ้านฮงนะครับค่อนข้างที่จะนักเลยนะครับตกไปแล้วก็ขอบของฝนตะวันนี่ไปอยู่ที่เจียงไฮ้นะครับพะเยาแปรนี่นะครับกึ่งจังหวัดเซียวหนึ่งอยู่ที่อุตรดิตถ์พี่โลกนี่บ่โดนฝนเลยตะวันนี่นะสุโขทัยกระชุ่มช่ำกำแพงเพชรกระชุ่มช่ำนะครับพิจิตรเพชรชบูรณ์ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตะวันนี่นะครับและเรื่องของอากาศสูงสุดตะวันนี่ภาคเหนือของเฮาโน่นอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36.2 องศาเซลเซียสส่วนลำปูนของเฮาตะวันนี่สูงสุด33.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.1 องศาเซลเซียสก็ถือว่าอากาศก็กำลังดีนะครับแต่ว่านี่เนาะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็ต้องติดตามกันหน่อยเนาะในเรื่องของสภาพอากาศเน้อคุณผู้ฟังครับสำหรับผลการตรวจอากาศนะด้วยเรดาร์ละปูนแต่เจ้านี่ล่าสุด7 โมงเจ้านี่ครับบ่พบกลุ่มฝนเลยนะคุณผู้ฟังครับเรดาร์นี่ใสสะอาดใสแจ๋วมากกระจกนี่จังหวัดละปูนของเฮานะครับขณะนี้ก็ยังบ่มีกลุ่มฝนแต่กลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะครับกำลังปานกลางกำลังแรงเนี่ยบ่มีสักอย่างนะครับใสแจ๋วนะครับเจ้าอันนี้ก็มีไปทางปุ่นนะครับเชียงไฮต่างเจียงม่วนปุ่นต่างอำเภอ2อำเภอรองเมืองแป้ปุ่นครับใช้ประการแห่น้อย1นะผู้ฟังครับส่วนจังหวัดละปูนของเฮาเรดาร์ยังบ่ปะกลุ่มฝนแต่อย่างใดสำหรับเวลา 7:00 นเจ้าตีผ่านมาเพราะฉะนั้นนะสักผ้าสักผ่อนตากหมอนตากผ้าห่มได้เลยนะช่วงเจ้าวันนี้เน้อผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักคำนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้มาคุยกันในเรื่องของสุขภาพกันพองเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับหลายท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเพราะว่าอากาศมาตอนนี้อ่อนนะผู้ฟังครับแล้วก็มันเจ้าก็มาแรงนี่บางเตือฝนตกนะเพราะฉะนั้นนะครับอากาศเปลี่ยนต้องดูแลรักษาสุขภาพเนาะต้องหูจักวิธีรักษาสุขภาพนะครับลักๆง่ายๆดีเจอุ้มย่ำเสมอเนาะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับดีเจอุ้มก็พยายามนะ3ข้อนี่มันบ่ได้ตรงข้อที่ว่าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมครับเดี๋ยวป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันแถมช่วงหนึ่งครับของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะอู้ในเรื่องของโรค NCD นะครับอ่ะเดี๋ยวขอไว้ก่อนช่วงหน้านะครับพอดีไปเจอข่าวนะในเรื่องของวันวิสาขบูชานะครับก็จะเอามาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันก่อนนะครับซึ่งตาเจ้านี่นะครับคุณผู้ฟังฮู้ก็ว่าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนนะครับก็มาร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาในปี69นี่นะครับขังเลยเต็มวัดเลยนะตาเจ้านี่นะครับป้ากันมาสืบสานขนบธรรมเนียมนะประเพณีแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาตาเจ้านี่7โมงเจ้าติวัดพระธาตุริพูนชัยวรมหาวิหารนะครับอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้มอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะเป็นประธานในพิธีทำบุญทำตักบาตรนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมนะในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนานะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนาะเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับประจำปี2569นะครับก็มีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนางสกุลรัตน์จันมณีนะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนนะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะครับมารวมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต่อเจ้านี่นะครับหลายท่านถามว่าโอ้รองผู้ว่าโยธินไปไหนหลวงผู้ว่าโยธินไปทำกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ SME เราไปเปิดตลาด

กลับเข้ามาป้ากันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็มีเรื่องของพฤติกรรมการกินให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบเนาะหลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วแต่ก็จะมาเน้นย้ำให้หลายๆท่านได้ตระหนักกันแถมสักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโรคNCD นะครับโรคนี้บ่ได้มาในวันเดียวนะแต่เกิดจากพฤติกรรมซ้ำๆที่เฮาเนี่ยตัวเฮาเนี่ยทำจนชินนะครับลองเช็คตัวเองนะว่าใน1วันเนี่ยเฮากำลังบริโภคกำลังรับประทานอาหารแบบกำลังสะสมโรคอยู่หรือเปล่านะครับเจ้ามานี่กินอาหารสำเร็จรูปโซเดียมสูงนะครับอ่ะหลายๆท่านนะพออู้ถึงกินอาหารสำเร็จรูปโซเดียมสูงนี่หลายๆท่านก็คงนึกถึงในเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแต่นะไม่ใช่แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนาะพว

อาหารโซเดียมนี่เนาะอย่างพวกฮอตดองฮอตดอกนี่นะคุณผู้ฟังครับก็มีโซเดียมสูงนะครับถึงแม้ว่าอาหารเหล่านี้จะทำแล้วง่ายเนาะกินง่ายเร็วดีนะคล่องนะแต่ว่าโซเดียมสูงนะครับอิ่มง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยโซเดียมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าช่วงเช้านี่บริโภคโซเดียมไปแล้วนะช่วงบ่ายนี่เติมน้ำตาลเข้าไปแฮมเนาะยังกินข้าวตอนแล้วก็ตบด้วยน้ำชงน้ำหวานต่างๆทานขนมนี่นะใช้คำว่าน้ำชงนี่ก็เนาะคุณผู้ฟังน้ำตาลก็พุ่งแฮมนะช่วงเช้านี่โซเดียมสูงน้ำตาลพุ่งเนาะคุณผู้ฟังครับช่วงแมลงนี่กินของจัดนักแฮมนะครับตรงช่วงเย็นนี่จัดนักก็ไปแฮมตึงของทอดของมันนะครับไขมันสูงเนาะเพิ่มความเสี่ยงไขมันในเลือดเน้อคุณผู้ฟังครับนะมาเจ้าอัดโซเดียมเนาะบายกินน้ำตาลเนาะแมลงในไขมันสูงก็ต้องระมัดระวังเนี่ยกันน้อยเน้อต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็กินข้าวเนี่ยทุกมื้อนะครับติดเข็มนี่นะต้องระมัดระวังนะครับปรุงเพิ่มทุกมื้อนะครับโซเดียมสะสมเนาะไตก็ทำงานนักนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันตัวเนาะปัญหาเหล่านี้มันบ่ได้เกิดจากมื้อเดียวนะคุณผู้ฟังถ้ากินสะสมซ้ำๆซากๆทุกวันก็เสี่ยงที่จะเกิดโรค NCD ได้โรค NCD นั่นคืออย่างนั้นดีเจโอมเนาะกับพวกเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเน้อคุณผู้ฟังในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะครับเริ่มต้นจากมือเล็กๆทุกวันนะลดหวานลดมันลดเค็มนะเท่ากับลดความเสี่ยง NCD ในอนาคตนะครับโลกเรานี่นะคนใหญ่เนี่ยจะหู้จะพึงตระหนักนะครับเพราะเริ่มสัมผัสกับโลกเรานี่แต่กลุ่มที่บ่ได้ตระหนักบ่ค่อยตระหนักถึงโลกเรานี่ก็คือกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กน้อยนะครับผู้ฟังเพราะฉะนั้นปลูกฝังนิสัยเด็กตั้งแต่น้อยๆนะครับโตมาใหญ่มาเพื่อจะได้ห่างไกลจากโรค NCD นะครับรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่ที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์นะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเนาะนะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับวันนี้รายการสุขภาพสาบและเปลี่ยนโดยผมดิเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่นะครับสัปดาห์ต่อไปวันนี้ดิเจโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัส

0: รักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดูนี่สิเพจเนี้ยโพสขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
2: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
1: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
2: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
1: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
1: สนใจรถค่ะ
3: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
2: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
1: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
2: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
1: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

พระธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจำมัทเทวีสี่หรีภูนชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแอวจังหวัดลำพูนและพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เรื่องเล่าหรีภูนชัยผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหรีภูนชัยก็จะได้มาเอาเรื่องราวดีๆในจังหวัดลำพูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง11โมงทางสวทลำพูน FM 95เฮาจะได้มาฟังเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผมจะดำเอาเรื่องมูลนิธิส่วนพุทธธรรมสถานมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับพุทธธรรมสถานสถานธรรมกลางเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำพูนสาขาวัดพระธาตุหรีภูนชัยวรมหาวิหารพ่อแม่พี่น้องครับส่วนพุทธธรรมสถานตั้งอยู่ที่ถนนสายเลี่ยงเมืองดอยติไปป่าสางนะครับเขาเดินทางจากดอยตินะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ศูนย์มิตซูมิชิเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองไปตามถนนผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไปทางที่จะไปถึงอำเภอป่าสางนะครับสถานที่แห่งนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงส่วนพุทธธรรมสถานแห่งนี้นะครับพุทธธรรมสถานเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำพูนชื่อองค์กรมูลนิธิส่วนพุทธธรรมวิสัยทัศน์สถานธรรมกลางเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินพันธกิจ 1. โครงการสร้างคนดีเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน 2. โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิฎก 3. โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมเพื่อจันโลงพระพุทธศาสนาและสังคม 4. โครงการพัฒนาพุทธธรรมสถานเพื่อพุทธบริษัทและมหาชนในทิศทั้ง4 5โครงการสนับสนุนงานสัมมกิจเป็นพระพุทธศาสนาและแผ่นดินวัตถุประสงค์ของมูลนิธิส่วนพุทธธรรม1เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพุทธศาสนิกชนคือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างอุบาสกอุบาสิกาที่ดีมีความเสียสละและมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตามแนวทางสู่อริยชน 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากงานวัฒนธรรมและสัมมกิจที่เกี่ยวข้องกับการทนุบำรุงจันโรงพระพุทธศาสนาและเกื้อกูลประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคมคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวทางพุทธธรรม 3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำพูนในทุกๆด้านคือเป็นสถานธรรมกลางเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาบริษัทอันหมายถึงภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่มีใจตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศคือเกิดความร่วมมือกันด้วยใจอันเป็นกลางในการเผยแผ่ธรรมและร่วมกันทำงานด้วยความสามัคคีธรรมคือเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินโดยส่วนรวม4. เพื่อดำเนินการและรวบรวมคณะสงฆ์ในทุกระดับ
ส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์5บัดดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดอานิสงส์ของผู้สนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรมผู้ร่วมสร้างและสนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรมนั้นบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อตามกำลังของภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบุตรพุทธอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจทรัพย์ปัจจัยเพื่อทำงานเพื่อกับพระพุทธศาสนาและแผ่นดินโดยจะร่วมกันอนุโมทนาและร่วมกันอุทิศบุญกุศลอันเป็นสามัคคีทานสามัคคีธรรมคือกับผู้ร่วมสร้างและผู้สนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรมได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอันยิ่งขึ้นไปหลักการอนุโมทนาต่อผู้สนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรม 1. อนุโมทนาทุกวันเสาร์และวันพระของแต่ละสัปดาห์โดยมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมอันเป็นวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยและเพียบพร้อมด้วยบุญญากิริยาวัตถุ3ประการคือทานศีลภาวนาและร่วมกันถวายมหาสังฆทานและมหาชนทานอันเป็นสามัคคีทานสามัคคีธรรมโดยมีพระสงฆ์ทิศทั้ง4เป็นประธานจากนั้นทั้งพระพุทธพระสงฆ์คณะพุทธบุตรพุทธอาสาผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจะร่วมใจกันอนุโมทนาเพื่อกับผู้สนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรมในทุกๆด้านตลอดทั้งปี 2. อนุโมทนาทุกวันโดยมีพระสงฆ์ผู้มาปฏิบัติธรรมคณะพุทธบุตรประจำศูนย์และผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมได้ร่วมการปฏิบัติวัดปฏิบัติธรรมอันเป็นกิจวัตรประจำวันคือการทำวัดเช้าวัดเย็นการเจริญภาวนาการแผ่เมตตาจากนั้นจึงรวมใจกันอนุโมทนาเพื่อกับผู้สนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรมในทุกๆด้านตลอดทั้งปีหมายเหตุขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในกิจกรรมประจำวันเสาร์และวันพระตลอดทั้งปีณส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนโดยร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธปูชาถวายมหาสังฆทานฟังธรรมจากพระสงฆ์และพระไตรปิฎกเจริญภาวนาแผ่เมตตาและร่วมกันอุทิศบุญกุศลเพื่อความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโดยสามัคคีธรรมตั้งแต่วันที่19ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งจะรู้ซึ้งถึงสัจธรรมส่วนพุทธธรรมสถานส่วนสถานธรรมกลางเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนสาขาวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารมูลนิธิส่วนพุทธธรรมตั้งอยู่ที่116หมู่5ถนนอ้อมเมืองป่าสางลำปูนตำบลหนองหนามอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูน 51,000จัดตั้งเมื่อวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2551วันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6จดทะเบียนวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2551ขึ้น5ค่ำเดือน8ส่วนพุทธธรรมหมายถึงสถานธรรมกลางเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันอุดมมงคลถวายเพื่อเป็นสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาและแผ่นดินโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างถวายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พุทธศาสนาพุทธบริษัทหมายถึงภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมและมหาชนในทิศทั้ง4ทั้งภายในและต่างประเทศ
ส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนเป็นตี้ธรณีสงฆ์สาขาวัดพระพุทธพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารบนเนื้อที่เบื้องต้น12ไร่โดยมีคณะพุทธบุตรพุทธอาสาและมหาชนในทิศทั้ง4ร่วมกันสร้างถวายโดยใช้เวลา3ปี6เดือนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545และถวายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11ธันวาคม2548โดยมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมและมหาชนในทิศทั้ง4ทั่วประเทศกว่า 2,000 คนร่วมกันถวายและอนุโมทนาปัจจุบันส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ40ไร่และมีผู้ร่วมสร้างตามที่บันทึกรายชื่อไว้แล้วกว่า 20,000 คนทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนอยู่ในความดูแลและอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์วัดพระธาตุหริพุนชัยและคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนโดยมีพระมหาเจดียาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยพระราชปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำปูนพระครูวิสิทธิ์ปัญญากรเจ้าคณะเมืองลำพูนพระครูปิยธรรมพีทรัตเจ้าคณะตำบลหนองน้ำเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนโดยมีคุณอัธวุฒิใส่เจริญประธานผู้ริเริ่มก่อตั้งและคุณอดิศักดิ์จันทราชาประธานมูลนิธิส่วนพุทธธรรมซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะสงฆ์วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารคือเป็นประธานผู้ดูแลส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนร่วมกับคณะพุทธบุตรพุทธอาสาเพื่อร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินด้วยความสามัคคีธรรมด้วยความสมัครใจปัจจุบันส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนได้บริหารงานในระบบมูลนิธิส่วนพุทธธรรมโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน11ท่านซึ่งต้องผ่านการปฏิญาณตนเป็นพุทธบุตรโดยการถวายชีวิตเป็นพุทธปูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อองค์พระประธานและหมู่คณะเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลอันดีงามและเสียสละทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินอย่างแท้จริงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพุนชัยก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกบุญทุกท่านทุกจิตศรัทธาทุกผู้ที่มีบุญกุศลได้มาร่วมสร้างก่อตั้งส่วนพุทธธรรมสถานของจังหวัดลำปูนมาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันวันนี้ด้วยกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้แล้วผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรกับพี่น้องชาวจังหวัดลำปูนและชาวไทยทุกคนก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอเฮ้อทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นคนดีสี่หริพูนชัยเป็นคนดีของประเทศไทยของเฮายิ่งยิ่งขึ้นไปตัวนะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮามาฟังเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องศาสนาของจังหวัดลำปูนของเฮาผมก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาติดตามเรื่องราวดีๆนะครับทุกวันอาทิตย์10โมงถึง11โมงคลื่น FM 95ผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็จะได้นำเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเฮามายังฟังเพลงม้วนๆจากทางสถานีกำนึ่งเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาฟังเพลงฟังรายการดีๆเรื่องราวดีๆต่อไปแห่งกำนึ่งนะครับตอนนี้ยังฟังเพลงได้เลยครับ

ครับได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางสถานีผ่านไปแล้วเนาะต่อไปผมจะได้นำเอาศูนย์ชีวัตรสาพันธ์สัญจรณจังหวัดลำพูนวันที่31มกราคม2551จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรีพูนชัยจังหวัดลำพูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับวันนี้จะได้นำเอาเรื่องส่วนไม้ไทยบ้านโป้เลี้ยงหมื่นเพชรในดินแดนสุวรรณภูมิของจังหวัดลำพูนมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นเป็นส่วนประติมากรรมดินเผาลอยตัวนูนสูงและนูนต่ำที่จำลองรูปโบราณวัตถุหินทรายในอดีตประติมากรรมเหล่านี้ใช้เป็นฉากหลังประกอบส่วนน้ำพุและสระน้ำผู้บุกเบิกส่วนไม้ไทยคือนายสุทธิพงษ์ไม่วันซึ่งได้ฝากผลงานการปั้นดินเผาไว้เป็นฉากหลังอนุสาวรีย์พระนางจำมะเทวีกาดหนองดอกจุดท่องเที่ยวเยี่ยมชมในส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นแบ่งออกเป็น4ส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่1ลานศิลปะหอมมีการจำลองประติมากรรมเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ของศิลปะเขมรมาทำโดยเปลี่ยนวัสดุจากหินทรายมาเป็นดินเผาภายในส่วนตกแต่งเป็นส่วนย่อมเช่นรูปเขาพระสุเมนกุมฤาษีดัดตนสัตหิมพานศิวริงเป็นต้นส่วนที่สองลานศิลปะศรีวิจัยจำลองศาสนสถานจันทิเมนดุลจันทิพรมพนำศิลปะชวายุคทองมาทำตกแต่งด้วยรูปหน้าการเท้ากุเวนพระโพธิสัตว์วัชราปณีลายล้อมสระน้ำหรือบารายส่วนที่สามส่วนของโรงงานประติมากรรมดินเผาประกอบด้วยโรงโม่ดินโรงปั้นดินโรงปั้นหม้อไหเตามังกรส่องเตาโรงผลิตอิฐเผาและโรงขัดพ่นตกแต่งผิวดินเผาเพื่อดูเหมือนของเก่าซึ่งดินเหนียวริมแม่น้ำปิงแห่งนี้มีคุณภาพเยี่ยมยอดสมกับในอดีตเมืองลำพูนเคยเป็นศูนย์กลางการทำพระพิมพ์ดินเผาที่สวยที่สุดในสุวรรณภูมิเช่นพระลอดพระคงพระเลี่ยงและพระรือเป็นต้นส่วนที่4ส่วนพันไม้หายากจากทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะไม้บอนไซที่ใกล้สูญพันธุ์บางพันธุ์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดพันธุ์ไม้หายากและยังมีไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับแห่มนานาชนิดจะเห็นได้ว่าส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นตั้งมีรูปแบบการผสมผสานระหว่างสีส้มของดินเผากับสีเขียวขจีของพันธุ์ไม้อย่างกลมกลืนและน่าสนใจยิ่งส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนการกิจกรรมด้านท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็งเร็วๆนี้กำลังจะเปิดลานศิลปะหรีพูนชัยล้านนาด้วยการจำลองเสียงเทวดาจากโบราณสถานเวียงเกาะกลางมาเป็นต้นแบบและมีโครงการจัดสร้างหอประชุมสัมมนาพร้อมที่พักรีสอร์ทเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบครบวงจรภายใน5ปีที่จะถึงนี้ครับรายการเรื่องเล่าหรีพูนชัยโดยผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งในและต่างประเทศไปแอลชมส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นตั้งอยู่ที่ตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนห่างจากตัวเมืองลำพูนไปทางทิศตะวันตกประมาณ6กิโลเมตร
ถึงตลาดลิมปิงเลี้ยวขวาเลียบข้างตลาดตรงไปตำบลหนองช้างคืนจากสามแยกที่เลี้ยวจากตลาดลิมปิงไปประมาณ2กิโลเมตรส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นเพชรในดินแดนสุวรรณภูมิจะอยู่ด้านขวามือนะครับตั้งแต่ส่วนนี้เปิดมายังไม่ได้เปิดเป็นทางการ 100% นะครับขณะนี้ทางนายสุทธิพลสุทธิพงศ์ใหม่วันหรือป้อเลี้ยงแดงซึ่งเป็นลูกของป้อเลี้ยงหมื่นเป็นผู้นำเอาศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดลำพูนนำมาคือพ่อแม่พี่น้องได้มาชมเป็นขวัญตาขวัญใจและมีความภาคภูมิใจในความเป็นหฤพูนชัยของเฮานะครับขณะนี้มีการสร้างเจดีย์สี่หฤพูนชัยไว้กลางน้ำอันกว้างใหญ่เขียวชอุ่มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็ขอเรียนเชิญทุกท่านป่านักท่องเที่ยวพี่น้องครอบครัวไปชมฟรีนะครับบ่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังมีอาคารร้านกาแฟสวยสวยแบบย้อนยุคหฤพูนชัยตั้งตระหง่านไว้ภายในสวนเชิญเข้าไปลดชมชิมอาหารเครื่องดื่มกาแฟสัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นสวยงามของสวนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เจ้าจนถึงแมลงเขายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนนะครับตอนนี้ทางสวนได้ขยายพื้นที่ออกไปประมาณ300ไร่นะครับผมได้มีโอกาสพบกับป้อเลี้ยงแดงหรือเจ้าของสวนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นก็เป็นคนดีครับที่เดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับแล้วเห็นศักยภาพดินของจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นดินที่ดีที่สุดในการนำมาสร้างศิลปะในการปั้นผ้าเครื่องหรือศิลปะต่างๆของบ้านเฮาคือเจริญรุ่งเรืองเป็นสินค้าที่นำมาโชว์ได้อย่างบ่น้อยหน้าใครป้อเลี้ยงแดงนะครับท่านปัจจุบันก็อายุประมาณ75ปีเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับนอกจากนี้เฮาก็ได้มีโอกาสได้อู้กับเปิ้นเปิ้นก็ฝากบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวทุกท่านถ้ามาแอวลำพูนบ่ได้ลืมมาแอวที่สวนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นเฮายังมาฟังเพลงม่วนๆเห็นสักช่วงหนึ่งเนาะโอ้รายการผมก็นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังตลอดนะครับ3เข้ามาปีที่4แล้วนะครับ การเป็นวิทยากรนครหฤพูนชัยแบบจิตอาสานะครับบ่มีรายได้นะครับมีแต่น้ำจิตน้ำใจที่จะมอบเพื่อทุกท่านด้วยจิตไมตรีที่อยากจะเป็นคนดีสร้างคุณงามความดีไว้กับบ้านเมืองของเฮาเฮามาฟังเพลงม่วนๆเนี่ยสักกำนึงเนาะเจียนฟังได้เลยครับ

ครับฟังเพลงม่วนๆจากทางสระดีไปแล้วเนาะต่อไปก็จะนำเอาเรื่องราวของกูจ้างสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับกูจ้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำกวงเป็นสถานที่เจ้าละปูนให้ความเคารพนับถือเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อกูจ้างและต่อมาเทศบาลเมืองละปูนได้พัฒนาเป็นส่วนสาธารณะกูช้างสร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากช้างศึกคู่บารมีของพระเจ้ามหันตยศและอนันตยศพระโอรสคู่แฝดของพระนางจำมะเทวีซึ่งมีช้างศึกชื่อว่าพญาปูปุกรรมช้างงาเขียวเป็นช้างทรงอิทธิฤทธิ์แรงกล้าด้วยงาสีดำคล้ำเขียวเมื่อหันงาช้างไปทางทิศใดฝ่ายศัตรูก็มีอาการหน้ามืดตามัวจนพ่ายแพ้หนีกระเจิดกระเจิงไปในที่สุดทำให้นครหริพูนชัยสามารถต้านทัพใหญ่จากขุนหลวงวิลังคะจากพิงพระนครไว้ได้ลักษณะของกูจ้างเป็นสถูปทรงกลมหรือทรงกระบอกศิลปะพยู่สี่กระเศษในพระม่าซึ่งนักวิชาการเชื่อว่ากูจ้างคือสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือคือมีอายุราว 1,300 ปีมาแล้วกูม้าเชื่อว่าเป็นสุสานม้าศึกของพระนางจำมะเทวีใจกลัมศึกสงครามในสมัยที่อยู่เมืองละโวเคยใจม้าสีหมอกต้านทัพพระเจ้ากรุงโกสัมพีกูม้าเป็นเจดีย์ทรงกลมที่รับรูปแบบจากผู้กามจางแก้วและม้าแก้วถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในรัตนเจดีย์รัตนะทั้งเจ็ดประการของพระมหาจักรพรรดิราชครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปก็จะได้นำเอาเรื่องพิพิธภัณฑ์หริพูนชัยตั้งอยู่ที่ถนนอินทยงยศตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของวัดพระธาตุหริพูนชัยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพูนชัยเป็นที่ตั้งนะครับที่ก่อตั้งโดยกรมศิลปากรก่อตั้งมากกว่า80ปีเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคเหนือเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นควานหินอายุหมื่นปีมีการขุดค้นที่บ้านวังไห่ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนได้พบโครงกระดูกมนุษย์ในหลุมศพอายุ 3,000 ปีหัวใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆคือเป็นแหล่งรวบรวมศิลาจารึกกว่า30หลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอักษรมอญโบราณซึ่งเป็นต้นกำเนิดอักษรไทยและอักษรล้านนาในปัจจุบันศิลปกรรมชิ้นเยี่ยมได้แก่พระสิขีปฏิมาศิลาดำของพระนางจำมะเทวีนางอับสอนสมัยธราวดีพระมีหนวดหริพูนชัยหนึ่งเดียวในโลกร่วม30เสียรพระพุทธรูปสำริดต้นกำเนิดพระสิงห์หนึ่งเชียงแสนพระพุทธสีหิงเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยล้านนาเป็นต้นห้องมรดกเฮาสู่มรดกโลกเป็นนิทรรศการพิเศษเนื่องจากจังหวัดละปูนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกโดยผ่านมติคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่29มิถุนายน2547เนื่องจากมีศักยภาพที่โดดเด่นในหลายๆด้านอาทิเช่นเป็นปฐมอารยนครแห่งล้านนาเป็นลำแสงแรกของพุทธศาสนาในภาคเหนือเป็นแอ่งโบราณคดีอันล้ำค่ามีโบราณสถานโบราณวัตถุกระจายอยู่ทั่วอนูของแผ่นดิน
มีสถาปัตยกรรมบะตำกว่า5รูปแบบที่ทรงผลฮือได้แก่สถูปเจดีย์วิหารทั่วล้านนาสุโขทัยอู่ทองและ12ปันนาขณะนี้โครงการมรดกโลกเมืองละปูนกำลังอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนโดยมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภูนชัยเป็นผู้จุดประกายและรับผิดชอบหลักครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้วันนี้เรื่องเล่าหริภูนชัยก็หมดเวลาลงแหบแล้วนะครับผมก็คงจะต้องได้นำเอารายการดีๆนี้จากลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะวันทุกวันอาทิตย์นะครับ10โมงเช้าถึง11โมงไม่ได้ลืมนะครับหมุนขึ้นมาที่ FM 95สวทลำพูนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลำพูนจะบรรจุในรายการเรื่องเล่าหริภูนชัยโดยผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริภูนชัยก็จะได้นำมาอู้มาเอ่ยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดไว้ในทางที่ถูกที่ชอบก็ขอให้สมมาตรปรารถนาเดินทางไปทิศหนตำบลใดก็ขอให้รอดปลอดภัยพบสิ่งที่ดีงามพบกัลยาณมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโชคดีมีใจกู้คู่กู้คนนะครับขอบคุณนักๆเลยครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนพุ่งสูงถึง424เรื่องในช่วงปี2568ถึง2569โดยเฉพาะปัญหาสินค้าสูญหายชำรุดและการที่ผู้ประกอบการมักอ้างเงื่อนไขจำกัดวงเงินชดเชยเช่นไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริงได้สั่งการด่วนให้สคบ.เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่สามารถนำมาอ้างได้โดยอัตโนมัติหากผู้ส่งไม่ได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งพร้อมกันนี้สคบ.จะร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งใช้ข้อได้เปรียบทางสัญญามาเอาเปรียบประชาชนทางนี้ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและเปิดกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานเสมอหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วนสคบ.1166แอปพลิเคชัน OCPD Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทธาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
9: นางสาวนลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้น ให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนรวมจ่ายให้อัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนรวมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลจะจ่าย160และประชาชนจ่ายเอง140เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้รัฐจะช่วยสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ถึง30กันยายน2569อภิษ ประดับผินรายงาน
1: เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของไวรัสฮันตากลับมาให้บริการอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius กลับมาเดินเรืออีกครั้งหลังผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายระหว่างการเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่บริษัท Oceanwide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ MV Hondius ระบุว่าเรือลำดังกล่าวจะกลับมาให้บริการตามกำหนดการอีกครั้งในวันที่13มิถุนายนนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว13รายรวมถึงผู้เสียชีวิต3รายโดยเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทด
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรั

0: ่อน
1: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
0: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: สนใจรถค่ะ
2: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
1: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
0: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
1: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
0: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

祝愿万灵仙境里面山开的大阴暗。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกรัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนายกรัฐมนตรีเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนปารีสแซงชักแบ่งป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนเส้นใยแห่งภูมิปัญญาสู่พืชเศรษฐกิจยั่งยืน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ช่วงปี2520ถึง2529พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งปลูกฝิ่นคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกพืชเสพติดจนเกิดปัญหาและความมั่นคงของชาติภาครัฐจึงต้องดำเนินการปราบปรามโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนรวมทั้งกัญชงซึ่งเป็นพืชที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ประโยชน์จากเส้นใยนำไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกัญชงในด้านเศรษฐกิจเพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เกษตรกรสามารถปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เปิดทางให้การใช้ประโยชน์จากกัญชงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนลำต้นสามารถต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เมล็ดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส่วนใบและดอกมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแปรเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันท์อายุ54ปีพร้อมคณะอีก7คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าใช้โอกาสในวันหยุดวิสาขบูชาเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
4: ก็คือตั้งใจจะกราบท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็จะตั้งใจบอกพระองค์ท่านว่าเราก็จะอยู่เป็นคนดีต่อไปตามที่ท่านพระองค์ท่านวางแนวทางอะไรไว้ให้เราจะปฏิบัติตาม
3: ขณะที่นางสาวนภศรธรรมวิจิตรอายุ60ปีกล่าวว่าในฐานะคนไทยต้องมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดพระชนชีพ
5: มีโอกาสได้เข้ามากราบท่านก็ต้องรีบเข้ามากราบก่อนเพราะเวลามันจะกระชั้นชิดทุกพี่จะหยุดเสาร์อาทิตย์ไปจะหาเวลามาเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในเมื่อพระองค์ท่านทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเยอะแยะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานปิดในเวลา 11:00 นสำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์และละเว้นการทำความชั่วในโอกาสสำคัญนี้ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญประกอบด้วยวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีและวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอย่างต่อเนื่อง
6: ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโดยร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนพระมหาปวรุษปุญญวราคโมเลขานุการฝ่ายเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเปิดเผยว่าทางวัดได้เตรียมสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในช่วงเย็นยาวไปตลอดทั้งคืนพร้อมฝากข้อคิดคติธรรมในวันวิสาขบูชาโดยเน้นย้ำถึงหลักทางสายกลาง
7: วันวิสาขบูชานี่นะพระพุทธองค์ก็สอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรให้เดินทางสายกลางอย่าไปเคร่งเกินไปอย่าไปอ่อนเกินไปก็ไม่ดีชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนกับเส้นได้ถ้าเราดึงเกินไปมันจะขาด

0: แต่เราก็มองว่ามันเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งนะมาการห่มผ้านาก็ถือว่าเป็นตัวแทนพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ
1: นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเปิดสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาณบริเวณโพธิ์มณฑลสัตตมหาสถานซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตาและเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญเทียนรุ่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชตามด้วยการทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและกิจกรรมเวียนเทียนรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา12กันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
3: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนประชาชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี2569
4: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
5: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าห่มแผ่ผ้ารอบองค์พระพุทธทักษิณวิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2519ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมโดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดกำแพงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนับเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานณวัดถ้ำเสือบรรยากาศที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ประชาชนชาว

0: จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเนื่องจากวัดถ้ำเสือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณแล้วยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามขณะที่จังหวัดกระบี่และอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยรวมถึงจังหวัดกระบี่ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นจะพบปะกับพี่น้องประชาชนและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าและชุดสังฆทาน
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ข้อความ SMSทางเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทางนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: และในวันนี้วันที่31พฤษภาคมยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำแนวทางช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรการฝังเข็มและสมาธิบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
2: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงไม่เพียงส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยจึงขอแนะนำสมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้แก่ยาดอกขาวปัจจุบันบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาชงมะนาวเพียงหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำเคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่และโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี่นอกจากสมุนไพรแล้วยังมีวิธีฝังเข็มลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงขณะเดียวกันการใช้สมาธิบำบัดซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทร02-149-5678หรือทาง LINE Official Account @DTAM และสามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-5 กรกฎาคมนี้ณห11-12 Impact เมืองทองธานีนฤมลอุดมพรรายงาน
0: โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมุ่งสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
3: นายแพทย์สมบัติสัทธนาสวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวว่าเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลตรังจึงได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยร้ายที่มาจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดมีสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดทั้งนี้ได้เน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600หรือคลินิกฟ้าใสหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G-Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนการร่วมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชน
5: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถซาเล้งรับจ้างรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศถึงวันที่5มิถุนายนนี
6: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังในระยะนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,376 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำใช้การ 21,264 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำเปาส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางพบมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180จำนวน28แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ12แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งติยาพันยางเทียนรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้กำชับกปภ234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่าภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูและการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงรวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบสระกักเก็บน้ำเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดูแลประชาชนและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กปภ.ยังเตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
7: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
8: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
7: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนาวาฟซาลามแห่งเลบานอนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งการกระทำเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีซาลามยังคงปกป้องการที่รัฐบาลเลบานอนเดินหน้าติดต่อทางการทูตกับอิสราเอลหลังคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศพบหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศเลบานอนเผชิญกับความสูญเสียน้อยที่สุดความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมากขึ้นแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กเซย์ลิคาเชฟผู้อำนวยการของโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านกองกำลังยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโดยมองว่าแถลงการดังกล่าวของรัสเซียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกล่าวโทษยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าทหารยูเครนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการห้ามการเดินทางหรือปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเพื่อปกป้องการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งยังลดทอนความโปร่งใสและความเชื่อมั่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังคงมีโอกาสหายป่วยเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอาจเผชิญกับอิทธิพลของพายุรุนแรงซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของคลื่นความร้อนรุนแรงที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสทั้งนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปอาทิประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและโปรตุเกสต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยบางประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงถึง 37-37.8 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสโดยในเกมนี้ทัพปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากไคฮาเวดในนาทีที่6หลังจากนั้นเรแอชเชได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้อีกจบ90นาทีอาร์เซนอลเสมอเรแอชเช1ประตูต่อ1 ต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เพิ่มเติมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าเปเชยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4-3ส่งผลให้เปเชป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้หลุยส์เอนริเก้กุนซือของปารีสยังเป็นโค้ชคนที่5ที่คว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ถึง3สมัยต่อจากบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลอัลเชอร์ติและซินีดีนซีดานลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าได้ปลดอาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวดัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอีราโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งทินแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อคันดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเตบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กลาสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เก้นครอปและลุยส์เอนริเก้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่สนามซ้อม BGTC1 โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและการใส่คอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมคาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแอนโทนีฮัตสันสำหรับทั้ง2นัดก็คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นซึ่งเกมกับคูเวตเป็นทีมจากอาหรับมีความแข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวและการไปเยือนจีนถือเป็นการเตรียมทีมในการที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
13: ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชหวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาทีมอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งมากๆผมหนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหน
12: ด้านพีรวัฒน์อัครธรรมกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คิดถึงการมีชื่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่จะโฟกัสในเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก่อนซึ่งจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุด
14: ผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักก็อาจจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็แล้วก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็ยังไม่ได้มองครับอาจจะมองในเกมต่อเกมไปก่อนครับผมก็จะทำงานหนักเรื่อยๆขึ้นไปครับผมอย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผม
12: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นาทีที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นาทีที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมปั่นทำเวลาได้1นาที5.057วินาทีคว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในรอบ3หญิงเดียวโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและแชมป์เก่าชาวอเมริกันพลาดท่าแพ้อนาตาเซียโปตาโปวามือ30ของโลกจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและนับเป็นการพลิกล็อกต่อเนื่องในสัปดาห์แรกของรายการนี้หลังจากทั้งยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกชาวอิตาเลียนและโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียทยอยตกรอบในประเภทชายเดี่ยวไปอย่างพลิกความคาดหมายนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกระแสดราม่าในสื่อออนไลน์ถึงกรณีการคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทย ไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสมาคมจึงเปิดคัดตัวนักกีฬาชายเพิ่มเพียงคนเดียวและวางตัวยืนไว้แล้ว2คนไม่เหมือนทีมหญิงที่ได้โควต้าเต็มจำนวน5คนโดยนายณัฐวุฒิชี้แจงว่าเดิมทีนักกีฬาชายไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดเลยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่สมาคมได้พยายามยื่นอุทธรณ์โดยนำผลงานที่โดดเด่นของ2นักกีฬาชายคือทิตพัฒน์ปรีชาญาณแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและภาคควรสงวนศิลป์ที่ทำผลงานถึงรอบ8คู่สุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งก่อนไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและได้อนุมัติให้ส่งนักกีฬาชายเพื่อเป็น3คนทำให้ไทยได้สิทธิ์ลงแข่งในประเภททีมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกม2028สมาคมจึงจะเป็นต้องให้สิทธิ์ตัวยืนแก่2นักกีฬาที่เป็นเจ้าของผลงานในการคว้าโควต้านี้มาและเปิดคัดเลือกเพิ่มอีก1ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุลทลาพิมพิชยากกรำประพัชยาพลธรรมนันพัฒน์มูลจะคำสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวริศราศรีทาเลิศและกันทิมาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำอาหารว่างของไทยโบราณยังคงเป็นที่นิยมและมีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียวเมี่ยงคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานซึ่งในอดีตนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อแต่ในปัจจุบันหาได้ยากส่วนมากมักใช้ใบชะพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลายชนิดอาทิขิงหอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นราดด้วยน้ำเมี่ยงรสออกหวานซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่วข่าหอมแดงเป็นต้นด้วยส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายจึงมีสรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟในตำรับยาไทยได้มีบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูเมี่ยงคำไว้ดังนี้ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขิงส่วนของเง่าขิงมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารหอมแดงมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้กระหายน้ำบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะ แก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นถั่วลิสงรสจืดมันตามตำรารสมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะภายในต่างๆและกุ้งแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือจะดูจากสรรพคุณทางสมุนไพรที่ต้องการก็ได้เช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยและขับลมรวมทั้งลดปริมาณถั่วลิสงลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยมีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณแต่พอดีรวมทั้งรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพเช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
20: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
19: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
21: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
22: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
22: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
23: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเก็บเลขจองดิ
22: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
23: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาอ่าน

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Agen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: จังหวัดลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูนเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านร่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเต้สันธีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต้อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมญาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมญาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดลำพูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงติวัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองลำพูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายน วันครบรอบ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยช่วงเจ้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลีถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ที่กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

านกำลังเพื่อเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสวทลปูน FM 95 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยยอดเงินทำบุญภายในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 8,133,998 บาท 99 สตางค์และเมื่อรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางช่องทางต่างๆคาดว่ายอดรวมจะใกล้เคียง10ล้านบาทนายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายใต้การกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยค้าขายรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกคนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผนังอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายโดยนายกรอสซี่เรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนเป็นฝ่ายที่ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูนย์พิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะทรงลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมซึม

0: มากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

ประณตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุดแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิต

ทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแววมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมตี้ละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันหรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตี้ละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสารธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบ่ให้เฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดให้ฮู้ไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเฮ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าเฮ่กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนบ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้าน
มีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวัยฮื้อกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนโอลมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขเฮกับท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวสำหรับในช่วงคำคมธรรมวาทะประจำวันก็นำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลาของวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทีนี้หลายคนหลายท่านก็มีความสงสัยว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีวันอะไรอย่างห้องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีอยู่ที่เป็นหลักก็มีอยู่4วันด้วยกันวันแรกก็คือวันมาฆบูชามาฆบูชานี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3อันที่สองก็คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานี่ก็ตัดตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน6วันที่สามก็คือวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาก็เป็นแห่งวันหนึ่งก็จะอยู่ในแรม8ค่ำเดือน6และวันสุดท้ายก็คือวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวัน15ค่ำเดือน10ทั้ง3 4วันที่อู้ถึงนี้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับวันนี้ก็จักได้หยิบยกในวันสำคัญมาอธิบายขยายความสักวันหนึ่งสี่วันวันมาฆบูชาเป็นวันแสดงโอวาทปาติโมกมีเหตุการณ์สี่เหตุการณ์เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตวันอัฐมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และตีจักนำมาอู้คือกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังวันนี้ก็คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานี้เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพานซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่คนละปีต่ออันนั่นก็คือเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หรือเดือนวิสาขะเรียกว่าเดือนวิสาขะพระจันทร์เสวยวิสาขะฤกษ์เนี่ยซึ่งวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทางภาคเหนือเฮาก็จะฮ้องว่าเดือน8แต่ว่าในปีไหนเป็นอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนก็วันวิสาขะก็จะเลื่อนไป
ดังนั้นในวันวิสาขบูชานี้เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อกว่า 2,500 กว่าปีมาแล้วซึ่งมีห่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกุมารโอรสของพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัทโดยประสูติปาลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัทฝ่ายของพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดาเหตุการณ์ครั้งที่สองก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวดบวชได้6ปีซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุ 35 พรรษาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าณหิมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเมืองมคธปัจจุบันก็คือเป็นที่ตั้งของพุทธคยาและเหตุการณ์ที่3เกิดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธนิพพานเมื่อพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินาราเหตุการณ์ทั้ง3ประการที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชานี้เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันทางจันทรคติซึ่งนับวันขึ้นแฮมตามวิธีการโคจรของดวงจันทร์ก็เป็นลักษณ์ในการกำหนดวันกำหนดเดือนซึ่งและปีซึ่งคงใจมากันอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยและกระจายควบคู่กันไปกับการกำหนดวันทางปีสุริยคติซึ่งเป็นไปตามวิธีการโคจรของดวงอาทิตย์นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งบ่เคยมีอย่างที่ประจวบกันใจคนใดคนหนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดมาก่อนตราบต้องหอดปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ดังกล่าวซึ่งก็ยังบ่เทียบเท่ากับการเกิดหรืออุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาที่เกิดขึ้นมาในโลกและพระองค์ได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อเกิดประโยชน์โสติผลความสุขแก่มวลมนุษยชาติสัตว์โลกตั้งมวลวันวิสาขบูชาจึงนับว่าเป็นวันที่สำคัญสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมและนำมาสั่งสอนแก่เวไนยสัตว์และพระสงฆ์สาวกผู้สืบทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันในวันสำคัญในวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญแห่งอย่างหนึ่งบ่ใช่เฉพาะชาวพุทธที่อยู่ในบ้านเมืองใดบ้านเมืองหนึ่งแต่เป็นวันสำคัญที่เรียกว่าเป็นวันสำคัญของโลกวันสำคัญของโลกเหตุผลที่องค์การสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกก็โดยเหตุผลว่าเหตุที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุการณ์นี้ได้นำเอาวันสำคัญเนี่ยเมื่อวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2542เข้าสู่ในประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่54ซึ่งมีวาระระเบียบวาระที่17อัน174เนี่ยนำพิจารณาในการพิจารณาประธานสมัชชาได้เป็นผู้เชิญตัวแทนของศรีลังกา
กล่าวนำเสนอร่างข้อมติและเชิญผู้แทนของประเทศไทยสิงคโปร์บังกลาเทศภูฏานสเปนพม่าเนปาลปากีสถานอินเดียขึ้นกล่าวถ้อยแถลงโดยมีข้อสรุปใจความว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันเป็นแนวทางของสหประชาชาตินั่นจึงขอให้ที่ประชุมรับรองมตินี้ก็เท่ากับกันรับรองความสำคัญของพระพุทธศาสนาขององค์การสหประชาชาติโดยถือกันว่าวันดังกล่าวเป็นที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและที่สมัชชาจัดขึ้นมีการระลึกตามความเหมาะสมในที่ประชุมได้รับรองตามข้อมติเป็นฉันทามติเนื่องจากคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติได้ร่วมพิจารณาแล้วก็ได้มีมติเห็นพ้องต้องกันประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกทั้งนี้เหตุผลที่เราตั้งหลายลองมองว่าสหประชาชาติเปิ้นประกาศวันวิสาขะเพราะมันมีเหตุผลที่สำคัญคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงโดยประจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและพระองค์ยังทรงสั่งสอนกุคนให้ใจปัญญาสอนโดยบักึดกาตอบแทนเพื่อน้ำทำคำสอนของพระองค์นั้นสร้างสันติภาพสร้างสันติสุขกับสังคมดังนั้นเมื่อเฮาตั้งหลายย้อนมองความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเมื่อมองเห็นคุณค่าประการหนึ่งก็คือว่าเรารู้ถึงประวัติของศาสดาของเราว่าท่านประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนอกเหนือจากสาระที่เรามองถึงประวัติศาสตร์ของวันสำคัญสารธรรมที่สามารถยิบยกน้อมนำเอามาฮือบรรดาหมู่เฮาตั้งหลายเป็นแนวทางข้อคิดอาทิเช่นสาระที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นพุทธะซึ่งมีความหมายว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่ารู้คำว่าตื่นคำเบิกบานนี้คำว่าพุทธะนี้เป็นกรรมที่นำมาเอายกย่องคือแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ได้ดับซึ่งกิเลสสาสวะตังปวงออกจากตัวตนของพระองค์ตัดแล้วซึ่งความโลภความโกรธความหลงดังนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านการบูรณาการแนวทางที่เป็นพุทธะของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้อเตือนบูรณาการในการใช้ชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายในการตรัสรู้นั่นก็เพื่อเฮาทั้งหลายมีวิถีและแนวทางแห่งการรู้ตื่นและเบิกบานประการที่หนึ่งเป็นคนที่รู้ในที่นี้เฮาตั้งหลายบ่อาจที่จะไปถึงการรู้ตามแนวทางที่นำมาซึ่งการตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ตามแต่การรู้ในที่นี้คือรู้แนวทางแห่งการใช้ชีวิตให้ถูกต้องดังนั้นคนจะเป็นคนที่รอบรู้ได้ก็จะต้องมันภาคเพียรร่ำเรียนศึกษาวิชาปัญญาต่างๆบ่ว่าจะเป็นวิชาทางโลกและวิชาทางธรรมวิชาทางโลกก็คือได้รู้เท่าทันคนวิชาทางธรรมก็ขอให้รู้เป็นแนวทางนำตนไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขวิชาทางโลกที่เป็นวิชาที่เราตั้งหลายร่ำเรียนเป็นไปเพื่อประกอบอาชีพเป็นไปเพื่อยังอัตภาพแห่งการใช้ชีวิตทีนี้เมื่อร่ำเรียนศึกษาบ่ได้เป็นไปเพื่อเฮียนมาแล้วสูง
เพื่อที่จะนำมาคดมาโกงเฮียนหูมาแล้วสูงเพื่อจะนำมาคอร์รัปชันมาใจแต่การเรียนรู้วิชาการทั้งโลกสิ่งหนึ่งก็คือมาพัฒนาสังคมโดยกระบวนการที่เฮาเฮียนหูตามวิชาการทั้งโลกนอกเหนือจากนั้นก็ต้องรู้จากวิชาการทางธรรมก็คือเป็นคนที่รู้ธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตรู้สังคหะวัตถุธรรมรู้คารวะสัทธรรมรู้พรหมวิหารธรรมรู้จักศีลเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางเป็นหนทางเป็นมรรคให้เราเดินไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขของการใช้ชีวิตอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่รู้อันเกิดจากการศึกษาประการที่สองนั่นก็คือเป็นคนที่ตื่นจากคำอู้คำว่าตื่นตัวนี้ตื่นจากความเมามัวลุ่มหลงแต่ตื่นที่อัตมภาพอยากจะบูรณาการมหือกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คือเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่บ่เป็นคนที่ตื่นตูมเป็นคนที่ตื่นตัวนั้นรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีคือเก่าคือทันต่อโลกคือทันต่อสมัยเป็นคนที่ตื่นตัวในการทำงานบักเกียรติบักค้านเป็นคนที่ตื่นตัวในการศึกษาเป็นคนที่ตื่นตัวในการเข้าไปสู่สังคมแห่งความเป็นจริงตื่นตัวที่จะปรับปรุงวิถีชีวิตแห่งโลกยุคปัจจุบันให้ได้อันนี้คือการตื่นตัวแต่บ่ได้ตื่นตูมบ่ได้เชื่อมงคลตื่นข่าวอะหยังมาเฮ็ดอะหยังมาฟังตื่นตูมฟังอู้กับบ่ใช่ดังนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายการตื่นนี่ก็คือตื่นรู้ทันโลกประการสุดท้ายเป็นคนที่เบิกบานของความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีจิตใจที่งดงามดังนั้นเราในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ทำจิตใจให้เบิกบานตามแนวทางที่พระองค์ได้ทรงมอบให้นั่นก็คือทำใจให้สะอาดสว่างสงบทำใจให้ขาวยามเพลทำใจให้สะอาดยามเช้าทำใจให้ขาวยามเพลทำใจให้เย็นในยามค่ำทำใจให้ชุ่มฉ่ำเวลากลางคืนทำใจให้สดชื่นเวลาทำงานดังนั้นหมู่เฮาเจ้าข้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้คือข้ออัดข้อธรรมะที่ได้จากการตรัสรู้เอามาเป็นพุทธะฮึ่งอยู่ในใจของเฮาและประการหนึ่งก็ธรรมะที่ได้จากการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพุทธองค์เจาะก่อนจะดับขันธนิพพานนี้พระองค์ทรงตรัสเตือนเรียกว่าปฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าหันทธานิภิกขเวอมันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะซึ่งมีสาระใจความที่สำคัญบอกว่าบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความบัดประมาทพระพุทธเจ้าสอนให้เฮาท่านทั้งหลายมองหันความเป็นจริงของชีวิตที่เสื่อมถอยที่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายมีการดับไปมีจุดจบแห่งชีวิตขอจงใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งความร่มเย็นเป็นสุขแห่งการมีคุณค่าคุณภาพและความดีจักเป็นเครื่องการันตีตัวเก่าอันนี้แนวทางตามวิถีของการนิพพานนำยิบยกเอามาอู้เฮาท่านทั้งหลายดังนั้นข้อคิดในวันวิสาขบูชานอกเหนือจากเฮาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความสำคัญที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้รับทราบข้อคิดที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชาเป็นหลักธรรมมาเตือนตัวเก่าเพื่อจะน้อมนำพื้นชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายก้าวไปสู่หนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นบนพื้นฐานแห่งการสร้างความดีในวันวิสาขบูชาตามแนวทางของพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างก็ปะกันมาน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็ประกาศก็จะทำคุณงามความดีไปกระทำตานรักษาศีลเจริญภาวนาไปเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์รอบองค์พระพุทธปฏิมาระลึกเป็นพุทธานุสตินอกเหนือจากนั้นก็เพื่อให้สติของเฮาตั้งมั่นมั่นคงก็สามารถสวดสรรเสริญบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ
บทพระพุทธคุณตั้งแต่อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาปัญจนถึงพุทโธภะคะวาติบทธรรมคุณก็ตั้งแต่บทสวากขาโตภะคะวาตาธรรมโมจนถึงวินยูหิติบทสังฆคุณก็เริ่มตั้งแต่สุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวากสังโฆไปจนถึงโลกัสสาติสวดเพื่อระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเพื่อให้ใจของเฮานั้นมีสติและมั่นคงดำรงตัวเก่าไปสู่หนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปขอฟังธรรมะข้อคิดเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาให้กับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค่ะ
1: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ก็เป็นข่าวงานบุญคราวนี้ก็เป็นข่าวงานบุญเรื่องของกิจกรรม150ปีชาติการครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นภารกิจงานหอมบุญหอมแหงร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเตสันติวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกโดยจังหวัดลำพูนร่วมกับสภาวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอบจ.ลำพูนคณะสงฆ์ลำพูนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมหอมบุญหอมแหงธรรมยาตราเตสันถีครูบาเจ้าศรีวิจัยทรงครูบาเจ้าเป็นบุคคลสำคัญของโลกปีนี้ก็เป็นแถมครั้งหนึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่11เดือนมิถุนายน2569ตลอดระยะเวลาแล้วก็ตลอดเส้นทางมีขบวนครูบาเจ้าศรีวิจัยผ่านก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนก็ขบวนก็เข้าสู่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มวันที่2ขบวนอยู่ที่วัดพระพุทธบาทผ่านน้ำอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันที่3ขบวนอยู่ที่วัดแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันที่4มิถุนายน2569ขบวนอยู่ที่วัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันที่5มิถุนายนขบวนอยู่ที่วัดห้วยละอำเภอบ้านฮ่งจังหวัดลำพูนวันที่6ขบวนอยู่ที่วัดบ้านฮ่งหลวงอำเภอบ้านฮ่งจังหวัดลำพูนวันที่7มิถุนายนอยู่ที่วัดบ้านเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวันที่8มิถุนายน2569ขบวนอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวันที่9ขบวนอยู่ที่วัดรมณียารามหรือวัดกุลมรรคอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนวันที่10ขบวนอยู่ที่วัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนและวันที่11มิถุนายนขบวนเคลื่อนจากวัดจามเทวีไปยังวัดพระธาตุหริพุนชัยในภาคของกิจกรรมก็จะมีการทำบุญตักบาตรในแต่ละสถานที่ในภาคเมื่อเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรภาคเมื่อค่ำยามคืนในแต่ละที่ก็จะมีการสดับพระธรรมเทศนาปารมี30ตัดปารมีของครูบาเจ้าศรีวิจัยโดยพระสงฆ์ธรรมกฤตึกในแต่ละที่ก็จะเล่าเรื่องปารมีของครูบาเจ้าศรีวิจัยไปจนถึงการขับเคลื่อนขบวนครูบาเจ้าศรีวิจัยแต่ละพื้นที่ในส่วนของวันที่11นี่ก็จะเป็นขบวนใหญ่จากวัดจามเทวีสุวัฒน์พระธาตุหริพุนชัยก็จะเป็นขบวนแห่ครูบาเจ้าศรีวิจัยของคณะสงฆ์แต่ละตำบลคณะสงฆ์แต่ละอำเภอร่วมกับสถานศึกษาพากันมาแห่ครูบาเจ้าศรีวิจัยประมาณ60กว่าขบวนแห่จากวัดจามเทวีไปยังวัดพระธาตุหริพุนชัยก็เป็นเส้นทางงานบุญหอมบุญหอมแหงส่งครูบาเจ้าศรีวิจัยไปสู่บุคคลสำคัญของโลกในวาระโอกาส150ปีชาติการครูบาเจ้าศรีวิจัยก็ประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าตลอดระยะเส้นทางจากอำเภอลี้สู่บ้านฮ่งสู่เวียงหนองล่องสู่ป่าซางเข้าสู่อำเภอเมืองลำพูนเส้นทางแห่งครูบาเจ้าศรีวิจัยแห่ก็ไปร่วมรับขบวนไปร่วมปลุกข้าวตอกดอกไม้ไปร่วมให้หอมแหงให้หอมบุญกับครูบาเจ้าศรีวิจัยจึงประชาสัมพันธ์ในข่าวแรกข่าวงานหอมแหงหอมบุญครูบาเจ้าศรีวิจัยคือกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านและข่าวประชาสัมพันธ์แห่งข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวงานบุญของวัดสนดอกขอเชิญพี่น้องศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญงานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีโสพลของวัดสนดอกณวัดสนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนกำหนดการในวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เว วลา 16:30 น.ซึ่งก็ประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกิจกรรมงานบุญงานส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ 4 โสภณของวัดสวนดอกประจำปี 2569ญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์พิธีสังฆทานถวายพระสงฆ์พิธีชุดใหญ่ชุดละ 2,000 บาทปัจจัยและสังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาทปัจจัยทยธรรมและสังฆทานถวายสามเณรชุดละ500บาทเจ้าภาพผ้าบังสุขุนถวายเพื่ออุทิศส่วนกุศลผืนละ200บาทหรือท่านจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโฮงทานนำมาจัดเลี้ยงในเวลา 17:05 น.แรงหลังเสร็จสิ้นพิธีก็ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เจ้าภาพสังฆทานชุดใหญ่2,000ชุดเล็กชุดละ500ผ้าบังสุขุนผืนละ200หรือเจ้าภาพโฮงทานติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ผ่านมาทางวัดสวนดอกที่อาตมภาพพระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมวัดสวนดอกที่เบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223สามารถติดต่อสอบถามตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่27มิถุนายน2569ท่านจะร่วมทำบุญตามจิตเจตนากำลังศรัทธาเป็นเจ้าภาพพระโฮมพระธาตุก็สามารถเอิ้นกันมาเอิ้นกันมาร่วมทำบุญตามกำลังจิตเจตนาเจตนาศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านโดยจึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านโดยและข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในนามโรงเรียนเทศบาลประตูลีกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมการวิถีพุทธร่วมกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลีรอประกาศอู้เอิญเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการปรับพื้นภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์อาคารโดมของโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งได้รับงบประมาณสร้างโดมจากรัฐสภาผ่านมาทางเทศบาลเมืองลำพูนบัดนี้การก่อสร้างโดมอาคารกิจกรรมของโรงเรียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปละก็ยังเหลืองบประมาณที่ยังขาดก็คือการเทพื้นปรับพื้นเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนสำหรับญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้หอมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นภูมิทัศน์อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลประตูลีตารางเมตรละ199บาทตารางเมตรละ199บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโดยตรงที่โรงเรียนเทศบาลประตูลีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนหรือติดต่อสอบถามแล้วก็สามารถฝากร่วมทำบุญผ่านมายังที่อาตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลปัตตุลีโทรศัพท์0843663223 0843663223สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าท่านประสงค์จะขอ QR โค้ดของโรงเรียนก็ติดต่อสอบถามผ่านมาที่อาตมภาพได้ก็จะได้สามารถส่ง QR โค้ดของเรียนไปให้ท่านเพื่อที่จะได้เข้าสแกนร่วมทำบุญกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมของอำเภอเมืองลำพูนส่งเสริมการศึกษามาจนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลีณที่ตั้งปัจจุบันก็เอิ้นเชิญชวนบอกบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวยเอาละน้อหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมยการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่าย 2 จนถึงบ่าย 3 โดยประมาณที่สวทลำพูน FM 95หมดเวลาแล้วท่านทั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ทราบบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากไงเทวบุตรารักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอฮืออินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเล่าเทวานาคาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองพญาไกกาจากเจ้าเฮออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำจื่อไว้เตะดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนติเฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงเต้าอี้วันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามประการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยฮือฟังอายุวันนะพละสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้เฮือญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาคืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรในเวลา 20:39 นวันนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 ของวันนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชน
9: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรของจังหวัดเลยจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่1และมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรสถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่2ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดเลยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวในวันนี้เวลา 20:39 นพร้อมเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพ่อค้าและประชาชนพุทธศาสนานิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีปรรณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานบุญบั้งไฟพนมไพรประจำปี2569ผลักดันประเพณีท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569จังหวัด101พร้อมกล่าวว่าประเพณีบุญบั้งไฟเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างทักษะในสังคมนำไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วย

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการลำพูนสตอรี่ในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา15 นาฬิกาถึงเวลา16 นาฬิกาเราจะมาปะกันเจนี่นะครับก็จะมีดีเจจะมีผู้ดำเนินรายการหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังในเรื่องของข่าวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนรวมถึงข่าวท่องเที่ยวนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาคุยเช่นเคยนะแต่วันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่มาอู้มาคุยและก็เปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับทักทายกันพอสมควรแล้วพักฟังเพลงกันสักการ์หนึ่งเดี๋ยวกลับมาปะข่าวสารนะติดเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการลำพูนสตอรี่นะในช่วงนี้ก็มาอู้มาคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับมะม่วงนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะในจังหวัดลำพูนของเขาก็บริโภคกันน่าชอบนะครับแล้วก็มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดลำพูนนะเพราะฉะนั้นนะครับทางจังหวัดเราก็มีการเปิดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงนะครับดันเกษตรกรสู่ SME นะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปอนสู่ตลาดสากลนะครับนี่ฟังให้จบนะครับสำหรับท่านใดที่ทำเกี่ยวกับมะม่วงเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นทางเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับปลายทางผู้ขายเนาะผู้ผลิตอย่างกระจ่างเตอะนะอยู่ในข่าวนี่ฟังให้หมดฟังให้จบฟังให้ครบเนาะวันที่29ตีผ่านมานะครับช่วง 10:30 นก็มีการประชุมกันที่โรงแรมกัสซันพาโนรามากอล์ฟคลับนะตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงนะซึ่งก็อยู่ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตคุณภาพนะครับเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ2569ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนการอบรมครั้งนี้นะครับก็เป็นจุดสำคัญตีภาคเกษตรกรรมนะครับกับภาคการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะซึ่งก็มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมถึง8แห่งนะครับมีคนเข้าร่วมทั้งหมด80รายซึ่งวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ถือเป็นรากฐานของ SME ระดับชุมชนนะครับที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่แข็งแกร่งในอนาคตได้นะครับซึ่งก็เป็นจุดเชื่อมสำคัญเนาะที่ได้อู้ไปตะกี้แล้วซึ่งนะครับในการอบรมวันนั้นนะก็มีการยกระดับมะม่วงเนาะเน้นยกระดับมะม่วงนะครับซึ่งก็เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดลำพูนเฮาคือกลายเป็นสินค้าแปรรูปที่มีมูลค่าสูงนะบอกว่าจะเป็นการทำคุกกี้มะม่วงนะครับมะม่วงหนึบนี่หลายท่านมักนะมะม่วงหนึบนี่นะไอศกรีมมะม่วงนะครับมะม่วงอบแห้งธรรมชาติรสบวยอันนี้ดีเจโอมชอบนะแล้วก็ซอสมะม่วงนะครับนอกเหนือจากการแปรรูปสินค้าเหล่านี้นะครับก็จะมีการแนะนำนะเทคนิคการแจกแข่งด้วยหลักวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อรักษาคุณภาพสินค้านะครับสิ่งทักษะเหล่านี้ก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเนาะที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ลำพูนเฮาเนี่ยสามารถผลิตภัณฑ์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็แข่งขันได้ในตลาดเชิงพาณิชย์นะครับนอกจากในเรื่องของการพัฒนาทักษะการผลิตแล้วนะโครงการนี้ยังสอดรับกับทิศทางการส่งเสริม SME ของจังหวัดลำพูนเฮานะครับซึ่งทางจังหวัดลำพูนก็มุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าถึงตลาดถึงในและก็ต่างประเทศนะเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพาการขายผลผลิตสดที่มีราคาผันผวนซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยาวนานนะทั้งนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ก็มีความพร้อมนะครับในการพัฒนาต่อเป็นสินค้าโอท็อปและก็สินค้า SME ที่สามารถขอรับการสนับสนุนด้านการตลาดนะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนาะและก็ช่องทางการจำหน่ายจากหน่วยงานภาครัฐได้ในระยะถัดไปนะเพื่อผลักดันคือสินค้ามูลค่าเหล่านี้นะครับผลักดันให้จังหวัดลำพูนเนาะก้าวสู่การเป็นจังหวัดที่มีห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรแปรรูปที่ครบวงจรและยั่งยืนนะครับคุณผู้ฟัง

กลับมาพากันช่วงสุดท้ายของรายการลำพูนสตอรี่แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังวันเสาร์วันติดนะครับก็เป็นวันหยุดเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันติดนะก็คือคุณผู้ฟังฟังเพลงเยอะๆสลับกับข่าวสารเบาๆนะส่งก็เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็เพลงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะๆทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจะนี่เนาะก็จะบ่อู้หยังนักบ่อู้หยังหลายนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังฟังเพลงยาวๆไปจนถึงช่วงนะปุ๊นะข่าวจากสวทกรุงเทพมหานครนะแต่ก่อนจะไปนะครับข่าวเบาๆก็มีฝากคุณผู้ฟังนะทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะเพิ่นก็ไปเปิดงานลำพูนแบรนด์แฟร์2026นะครับส่งเสริมแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ2569ตีศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คในกรุงเทพมหานครนะครับกิจกรรมดังกล่าวก็เกิดขึ้นตะวันนี่นะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะก็เดินทางไปกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดงานลำพูนแบรนด์แฟร์2026จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีเป้าหมายในการส่งเสริมและก็เพิ่มช่องทางการตลาดคือแก่ผู้ประกอบการสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนนะครับพร้อมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคือเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางสร้างรายได้และก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้านั่นเองนะครับซึ่งภายในงานนะก็มีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าสัญลักษณ์ลำพูนแบรนด์รวมถึงบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าท้องถิ่นและสินค้าอัตลักษณ์คุณภาพจากผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนเนาะเพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภคได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตนั่นเองนะครับวันนี้รายการลำพูนสตอรี่โดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาปะกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการลำพูนสตอรี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
8: นางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์งานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตากฟ้าเนื่องมาจากพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักแต่โบราณและได้รับการสืบทอดโดยชาวอำเภอตากฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่31ของการจัดงานโดยมีขบวนแห่หาบสำรับสลักพัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่งดงามตระการตาซึ่งสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการจัดงานครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชุมชนและช่วยสร้างงานกระจายรายได้ได้อย่างมั่นคงและหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าผลักดันให้งานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวงานที่จัดขึ้นในทุกปีอีกด้วยเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมมอบนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
9: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบึงราชนกณอาคารบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วมในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรใบรับรองมาตรฐานข้าวโพดปลอดการเผาและปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนกบนพื้นที่กว่า 3,600 ไร่และการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำรวม8แห่งที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2,563 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2,569 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนได้เกือบ29ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่พัทธิราธรรมมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาน
10: างสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าเจ้าหน้าที่กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชุดสังฆทานต้องระบุรายการสินค้าปริมาณน้ำหนักและราคาสินค้าแต่ละรายการภายในชุดรวมถึงค่าภาชนะบรรจุเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสพร้อมเตือนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนากฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569วันนี้ยังเป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรไม่ได้มาคนเดียวครับมากับอีกหนึ่งท่านนะครับต้องบอกว่าเป็นกูรูด้านกฎหมายอีกหนึ่งท่านเลยครับคุณจักรพลแย้มพฤศรีครับกรรมการบริหารสภาทนายความภาคหนึ่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับคุณตะวันเขียววิจิตร
1: ขอบคุณครับ
2: ผม
1: เขาบอกว่าเรียกว่าอาจารย์ชัดดวงง่ายๆดีนะนะครับอาจารย์ชัดก็เป็นวิทยากรที่ประจำรายการของเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติมาที่รายการของเลยนะครับพูดคุยกันในจริงๆว่าทุกๆปัญหาได้กฎหมายเลยนะอาจารย์นะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีปัญหาอีกหนึ่งปัญหาหรือมีกฎกระทรวงใหม่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องรถก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดกันนะครับเอาละครับผู้ที่ชมรายการผ่านทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับ FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ระบบ AM ครับ891 kHz ด้วยนะครับส่วนที่ชมทาง Facebook Live นะครับชมได้นะครับฟังได้นะครับก็เป็นทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์มาแล้วนะครับเห็นผมกับอาจารย์นั่งอยู่คู่กันตอนนี้ฉากสีน้ำเงินใช่เลยนะครับกดไลค์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับสอบถามคำถามต่างๆมาได้เลยตอนนี้อาจารย์มานั่งอยู่ในรายการของเราแล้วเดี๋ยวจะตอบให้ทุกๆคำถามเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับถ้าจะฝากคำถาม022769717ครับแล้วก็022769721นะครับส่วนใหญ่เวลาคุยกับแขกหลายๆท่านที่อยู่ในรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมักจะถามหมายเลขอะไรครับย้ำอีกทีย้ำบ่อยๆผมจะย้ำให้บ่อยๆแล้วกันนะครับ022769717 022769721เอา2หมายเลขนี้ละกันนะฮะส่วนสายด่วนครับเดี๋ยวน้องๆเจ้าหน้าที่ของเราจะประสานงานนะครับ0817159551-3นะครับส่วนใครจะส่งเป็นไปรษณียบัตรส่งเป็นจดหมายตอนนี้ยังมีนะอาจารย
2: ์ครับ
1: ยังมีคุณส่งมา
2: ไปรษณียบัตรฮะ
1: ใช่ครับ
2: โอ้แสดงว่าคนฟังรายการนี้น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้า
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัด
2: จะแซวว่า02นี่เด็กรุ่นใหม่รู้จักหรือเปล่า
1: นั่นน่ะสิฮะ เออนะมันเพราะโทรศัพท์พื้นฐานมักจะเป็นคนมีใครใช้ละนะครับ
2: ผมลูกผม10ขวบก็น่าจะไม่คุ้นชินหรืออาจจะ
1: ที่บ้านยังมีที่บ้านอาจารย์ยังมี02
2: ยกเลิกไป30ปีแล้ว
1: เห็นไหม
2: ครับ
1: บ้านผมก็ยกเลิกไป 5-6 ปีแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะอ้าว
2: ครับ
1: ย้ำอีกทีครับที่อยู่ของสถานีของเรานะครับขึ้นจานาทอจานาซอนะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะเอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่คนชมรายการของเราผ่านทาง Facebook เนี่ยเยอะแล้วก็มาจะคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์คำทงคำถามขอคำปรึกษามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวมีข้อความขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะอ่านให้อาจารย์ฟังด้วยนะครับวันนี้เห็นมีน้องทีมงานบอกว่าเอออยากให้มาคุยเรื่องนี้กันเรื่อง OT รปภ.ที่มีประกาศกฎกระทรวงใหม่ออกมาว่าเอ้ยมีการปรับนะปรับค่า OT เอ๊ะปกติแล้วจริงๆรปภ.ก็มีค่า OT เหมือนพนักงานคนอื่นๆไหมอาจารย
2: ์เนี่ยพอผมฟังอ่านกฎหมายดูแล้วนะครับผมเหมือนจะไม่มีอ
1: ่ะอาจจะเป็นการเหมาหรือเปล่า
2: ใช่ทีนี้ว่าถ้าเป็นลูกจ้างโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีค่า OT อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็1เท่าถ้าเป็นการทำงานในวันหยุดก็2เท่
1: า
2: เป็นที่กันพม.กฎหมายฉบับใหม่ที่ปรับในเรื่องของค่า OT ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับผมก็เขามีจำนวนที่มากกว่าพนักงานทั่วไปครับก็เป็นสิ่งที่ น่าจะได้แล้วก็เป็นธรรมสำหรับเขาที่เขาควรจะได้นะ
1: ปรับให้ก็เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องทำงานกลางคืนหรือข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับแล้วก็ทำงานมากกว่า8ชั่วโมงถ้าอยู่ใน8ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลางานปกติมากกว่า8ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นวันหยุดก็จำนวนหนึ่งถ้าเป็นวัน

0: ที่ถ้าทำงานครบ8ชั่วโมงของพนักงานเนี่ยอันนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้เพิ่
1: ม
0: ก็ตามกฎกระทรวงบอกว่า 1.25 เท่าน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆก็อาจจะทำให้ขยันขึ้นก็ได
1: ้น
0: ะ
1: เป็นแรงจูงใจ
0: ครับผม
1: ครับ
0: เป็นบางที่ก็อันนี้ก็ไม่ได้ว่าพี่น้องพนักงานรักษาความปลอดภัยนะบางที่จ้างมาหลับ
1: สองทุ่มแล้วผมถึงเวลานอนผมแล้ว
0: ยังไม่หลับสองทุ่มยังไม่หลับเดี๋ยวตีหนึ่งตีสองเนี่ยเอาละนั่งหลับแล้ว
1: นั่งหลับแล้ว
0: ครับผม
1: อ๋อเราก็นึกว่าอ๋อครับไม่ใช่สับประงกอยู่นะ
0: สมัยนี้ก็ดีหน่อยมีมือถือให้เล่น
1: ครับ
0: นะครับไม่งั้นเหงาอ่ะเราลองดูดินั่งเฉยไม่ทำอะไร
1: เอาจริง
0: ๆแปดชั่วโมง
1: ครับ
0: นะครับมันเหงาร
1: ปภ.นี่มีเขาเรียกสถานที่ทำงานเขามีหลายสถานที่เลยนะอาจารย
0: ์
1: หมู่บ้านแล้วก็เห็นตามป้อมยามต่างๆหรือบางทีก็ต้องขี่รถตระเวนรอบหมู่บ้านหรือถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็ต้องประจำอยู่ตามจุดต่างๆแบบนี้นะครับมันก็ทำให้น่าเบื่อเหมือนกันอาจารย์กลางคืน
0: ก็ยังดีกลางวันยังมีขี่จักรยานในหมู่บ้านแต่ถ้ากลางคืนแล้วอยู่ในบริษัทเนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนด้วยนะแล้วแต่ระเบียบของการบริหารด้วยว่า
1: ค
0: นหน้าเขาวางโครงสร้างว่าอย่างไรอ้าวมาในกรณีทำงานในวันทำงานทั่วไปนะ
1: ครับ
0: ก็ได้ 1.25 เท่าแต่ถ้าทำงานในวันหยุดนะครับก็ได้เพิ่มครับเป็น 2.5 เท่าของเดิม2ของพนักงานทั่วไปนะครับนี่เป็น 2.5 เท่าครับก็จริงๆค่าตอบแทนพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วนะครับแล้วในความเป็นจริงเนี่ยผมว่าโดนกดไม่รู้ราคาค่าจ้างจะเป็นไปตามกฎหมายด้วยหรือไม่นะครับบางทีก็มารับช่วงแทนบางทีก็ควงกะ
1: ครับ
0: โครงการนี้ประจำเลยครับที่เห็นนั่งหลับเนี่ยเขาบอกผมไม่ได้นอนมา2วันแล้ว
1: คือหลายๆคนใช้ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่สำหรับแผนกันครับว่าเวลาวันหยุดของเขาว่าอาจจะมีวันเดียวแล้วสมมติว่าเขาโอกาสดึกออกเช้าอย่างเง
0: ี้
1: ยนะครับแล้วเขาจะได้หยุดวันเดียวเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่ได้หยุดเลย
0: เขาจะควงกะ
1: ดังนั้นเขาก็เลยไปคุยกับเพื่อนว่าอ่ะขอฉันหยุด2วันแต่ฉันจะมาควงกะของเธอและให้ฉันได้หยุด2วันมันจะได้แบบนอนเต็มอิ่มอาจารย
0: ์อันนั้นก็ยังดีครับอันนี้คือกรณีพนักงานทั่วไปบริษัทเอาพนักงานกลางวันก่อนนะครับของเราก็มีลากิจลาป่วยใช่ไหมฮะก็ไม่มีคนมาทำงานมันคนภายนอกก็ยังไม่เห็นเท่าไหร
1: ่
0: แต่รปภ.เนี่ยบริษัทก็ไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตอะไ
1: ร
0: นะครับพอส่งไปประจำจุดป้อมยามหน้าบ้านตรงนั้นตรงนี้แล้วมันไม่มีมันป่วยนะป่วยหรือแกล้งป่วยหรือไม่มาหรืออะไรเงี้ยเอาละนายจ้างก็ไม่มีคนดีครับ
1: ฮะ
0: อ่าฮะพอไม่มีคนปุ๊บก็เขาเพิ่งจะกลางวันเสร็จก็ควงกลางคืนต่อกล
1: ับ
0: มาควงกลางวันต่ออีกนะฮะประสิทธิภาพก็เลยต่ำนะครับทางที่เห็นนะ
1: ครับก็ดังนั้นเขาก็เลยเนี่ยแหละมีค่าล่วงเวลาให้จูงใจเขาอ่ะมีกำลังทำงานน้อย
0: คร
1: ับจริงๆมันมีการปรับเปลี่ยนแบบนี้นะครับเขามีการยกเลิกกฎกระทรวงเดิมใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับใช่ฮะ
1: ครับ
0: ถึงได้ประกาศเป็นค่าปรับใหม
1: ่
0: อันนี้เรียกค่าปรับไม่ใช่โดนปรับนะครับ
1: ค่าล่วงเวลา
0: เป็นการค่าล่วงเวลา
1: ครับผมนะฮะ
0: ก็รายละเอียดมันก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับ
1: ได้ฮะ
0: การยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี2552
1: ครับผม
0: นะครับ
1: นะฮะก็บอกว่าแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นแรงงานที่เข้าใจว่าทำงานหนักกว่ารายงานประเภทอื่นๆเนื่องจากว่าต้องอดตาหลับขับตานอนเนี่ยฮะเขาก็เลยมีการประกาศกฎกระทรวงใหม่ออกมาเพื่อให้เงินให้มันก็เรียกว่าจูงใจด้วยนะครับเป็นเหมือนกับโบนัสเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจารย์
0: ทีนี้มาคุยเรื่องแล้วจะต้องจ่ายคำนวณกันยังไง
1: นั่นเนี่ยฮะ
0: นะครับ
1: เพราะว่าทางรปภ.เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีการว่าจ้างกันหลายแบบเหมือนกันนะรายวันกับรายเดือนถ้ารายเดือนก็เหมา1เดือนเลยเป็นจำนวนเงินเท่านี้กับรายวันเนี่ยอันนี้รายวันดูเหมือนจะคำนวณง่ายหน่อยอาจารย์ว่า
0: จริงๆแล้วตามกฎหมายณปัจจุบันนะของเดิมก็จะเรียกว่าลูกจ้างรายวันจ่ายรายวันลูกจ้างรายเดือนแต่กฎหมายปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายแรงงานเราใช้คำเดียวคำว่าลูกจ้างนะครับดังนั้นไม่จะไม่มีลูกจ้างรายวันตามกฎหมายไม่มีลูกจ้างรายเดือนตามกฎหมายเป็นที่ปัจจุบันที่เป็นคือเป็นวิธีการจ่ายนะครับเพราะสิทธิ์ของลูกจ้างก็คือลูกจ้าง
1: ครับ
0: นะครับไม่มีแบ่งชนชั้นแต่วิธีการจ่ายก็คือเมื่อคุณอยากจะจ่ายเป็นรายวันก็เป็นรายวันจะจ่ายเป็นรายเดือนก็รายเดือนแต่ทั้งหมดนี่คือลูกจ้างหากจะได้รับการค่าเฉยหรืออะไรต่างในการทำงานเกินนะฮะ120วันท
1: ุ
0: กอย่างก็คือเหมือนกันหมดนะครับ
1: คราวนี้ลองมาดูฮะว่าวิธีการคำนวณค่า OT หรือค่าล่วงเวลาของแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับเราก็ถือหลักไว้ว่า8ชั่วโมงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: 8ชั่วโมงเขาบอกถ้าทำเกินก็คูณไป 1.25 ถูกไหมครับงั้นเราก็ต้องเอาน
1: ับจาก
0: เดือนก่อน
1: 8ชั่วโมงไปต้นไป
0: เกินครับเราก็ ตีถ้าว่าพนักงานเงินเดือนสัก

0: 15,000
1: 15,000
0: เมื่
1: ค
0: อ
1: รั
0: หน
1: บ
0: ึ่งหมื่นห้าพันเราก็ต้องหารจำนวนชั่วโมงให้ได้ก่อนก็หาร30
1: ครับ
0: นะครับมันก็เท่ากับ500 บาทต่อวัน
1: อื
0: ถูกไหมครับมา500 บาทต่อวันอ่ะมาหารกับ8 ชั่วโมงมันก็ตกชั่วโมงละ62.5 บาท
1: ครับ
0: ต่อชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วนะว่าชั่วโมงหนึ่งอ่ะมัน62.5 บาทใช่ไหมครับงั้น8 ชั่วโมงเป็นเงินเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับผมดังนั้นถ้าส่วนที่เกิน8 ชั่วโมงไปเราก็เอา 1.25 ไปคูณจะมาจำนวนชั่วโมงที่มันมีค่าอยู่ที่ 62.5 บาทค่าแรงนะครับก็จะได้ออกมาเป็นค่าตอบแทน
1: คือตอนแรกคำนวณต่อเดือนก่อนจากต่อเดือนมาหารให้ได้เป็นต่อวัน
0: ให้ได้ค่าแรงต่อวัน
1: ต่อวันจากต่อวันเนี่ยก็ต้องมาหาร8ชั่วโมง
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะมันก็จะเลยจะได้สมมุติอ่ะเงินต้นก็คือเงินเดือน15,000
0: ใช่
1: นะครับดังนั้นพอหารคำนวณแล้วถ้าต่อชั่วโมงเขาก็จะได้62.5 บาท
0: นั่นคือค่าแรงเขา
1: อันนี้ค่าแรงปกติของเขาเลยครับผมนะฮะคราวนี้ถ้าทำงานล่วงเวลาวันหนึ่ง2 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ดังนั้นจะเป็นค่าการคำนวณคือ2ชั่วโมงจะไปคูณกับ 62.5แล้วก็ไปคูณกับ 1.5 ที่เป็นนี่แหละอัตราใหม่ที่เราบอกมาก็เลยวันนั้นเขาก็จะได้เงิน156.25 บาท
0: พี่น้องรักษาความปลอดภัยก็รู้ไว้หน่อยนะครับจะไม่ได้ไปถูกนายจ้างเดี๋ยวโดนตัดเงินค่านู่นค่านี่ไป
1: แต่ตัวเองต้องคำนวณให้เป็นนะ
0: คำนวณ
1: ให้เป็นด้วยสูตรเป็นอย่างนี้นะสูตรเป็นอย่างนี้ครับเอ๊ะแต่อาจารย์ผมงงอย่างหนึ่งสมมติอ่ะเราเข้าใจว่าเงินเดือนเนี่ย 15,000 บาทเนี่ยแต่เวลาเราทำงานจริงๆอ่ะมันอาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์หรือหยุดเอาสัปดาห์ละ1วันอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่ทำไมเขาใช้ฐานเป็น30วันเลยอาจารย
0: ์ต้องใช้สูตรใช้ฐานนี้คำนวณนะครับเพราะยังบอกทุกคนคือลูกจ้
1: าง
0: นะครับ ทุกคนคือลูกจ้างดังนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเดือนนะครับเมื่อเงินเดือนเนี่ย 15,000 บาททีนี้มันจะมีกรณีที่คุณตะวันถามเนี่ยมันอาจจะออกไปทางที่ว่าลูกจ้างรายวันที่บอกจะจ่ายเป็นรายวันนี่แหละ
1: แต่บอก
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันจริงๆเราพอโดยส่วนใหญ่ผมมองว่าเขาก็กินเงินเดือนนะครับผมแต่อย่างที่บอก
1: แต่นับเป็นชั่วโมงรายวันไปก่อนแล้วไปจ่ายทีนึง
0: ครับใช่
1: หนึ่งเดือนต่อจ่ายครั้งนึง
0: คร
1: ับผมนะคันนี้รายวันคันนี้รายวันก็มาดูว่าพนักงานค่าจ้างรายวันต่อวันเนี่ยเมื่อกี้ฐาน15เหมือนกันนะครับก็หารไป30ก็ได้500บาทต่อวันค่าจ้างต่อ8ชั่วโมงแรกนะครับก็คือเอา8ไปคูณ 62.5 เมื่อสักครู่นี้ที่เราคำนวณกันก่อนนะครับแล้วอันนี้ก็คือคูณ 2.5 อันนี้เป็นชั่วโมงในวันหยุด
0: ใช่ครับ
1: นะฮะชั่วโมงในวันหยุดเมื่อสักครู่นี้เป็นวันธรรมดานะคุณทำงานสมมติจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าคุณต้องทำงานล่วงเวลาไป2ชั่วโมงก็คูณไปตามนั้น
0: หยุดครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะคูณ 2.5 ไปโอ้โหนี่ให้ได้เยอะเลยอาจารย์ได้เยอะเลย
0: ก็จริงๆผมว่าเหนื่อยครับเหนื่อย
1: ก็เหนื่อยวันหยุดนะฮะควรจะได้หยุดก็ไม่ได้หยุดกับเขา
0: จริงๆแล้ว500บาทตอนนี้ผมว่าโดยทั่วไปค่าแรงอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นค่าแรงของลูกจ้างที่ทำงานด้านแรงงานก่อสร้างด้านนึงผมว่าก็น่าจะเกิน500ก็หมดแล้วครับโดยทั่วไปนะครับไม่ค่อยรับทำกัน
1: อันนี้จริงๆก็เป็นเหมือนกับเป็นฐานสูงสุดที่ประกันสังคมเขาคิดด้วยเน
0: า
1: ะอาจารย์ใช่ไหม
0: ไอ้นี่คือยกตัวอย่างมาเพราะว่าจริงๆแล้วค่าแรงเราก็ต้องคิดอยู่ว่าประกาศในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดใดมันไม่เท่ากัน
1: ต่างกันอีก
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างที่ยกมา
1: ดังนั้นสถานประกอบการหรือนายจ้างก็สามารถที่จะอ้างอิงค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนั้นในการที่จะจ้างรปภคนนี้ก็ได
0: ้
1: บางทีฐานอาจจะไม่ถึง50,000ไหมอาจารย์เอ้ยมันไอ้15,000ดีไหม
0: หมื่นห้าครับ
1: บางจังหวัดอาจจะไม่ถึง15,000ด้วย500เพราะตอนนี้บางจังหวัดมันยังไม่ถึง400หรือ400ไปปลายอาจารย์น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: น่าจะใช่ว่า350 400
1: ใช่ใช่ฮะใช่ฮะนะฮะมันจะไม่ถึง15,000นี่เหมือนเป็นตัวเลขกลมๆที่เราประมาณการกันว่าให้คิดได้ง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่นี้ถ้าเป็นรปภ.ที่อยู่ในจังหวัดไหนก็ตรวจสอบดูแล้วกันนะฮะแต่ก็ดูก่อนว่าอัตราการจ้างตอนที่คุณเซ็นสัญญาเขาจ้างคุณเป็นรายเดือนเท่าไหร่แล้วถึงมาหาแบบนี
0: ้มันก็จะมีค่าสวัสดิการอย่างอื่นด้วยแหละบางทีมีเราก็โดนหักด้วยค่าเสื้อผ้าค่าชุดหรือให้ก็ไม่รู้นะครับ
1: อย่างนี้อย่างนี้เราจะคิดเป็นเงินเดือนสุทธิได้ไหมครับอาจารย์หรือว่ามันรวมไปเลยหรือมันต้องแยก
0: จริงๆแล้วตัวหลังเงินเดือนก็คือค่าจ้างนายจ้างไม่มีสิทธิ์ไปหักไปอะไรทั้งนั้นหรอกครับนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางภายในการบริหารถ้าเจ้าพนักงานแรงงานเขาไม่ได้ทราบเรื่องแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ย มันก็อยู่ภายใต้อำนาจของนายจ้างแหละเราก็อยากทำงานอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆมันไปได้ก็ได้งานทำดีกว่านะครับมันก็เลยจะอยู่จุดนั้นคือนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมันก็เหมือนลิ้นกับฟันมีมาโดยตลอดนะครับนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้างมันจะวนๆอยู่ตรงนี้แหละครับ
1: ทั้งลิ้นกับฟันแล้วเสือพึ่งน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ไม่มีลูกจ้างนายจ้างก็ตายเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: ครับเคยมีรปภ.สัปดาห์ก่อนผมจำได้เลยนะครับอูดอายุมากแล้วบอกอายุ66ปีแต่ยังทำงานเป็นรปภ. อยู
0: ่
1: จ้างเป็นรายวันเขาบอกว่าตอนทำสัญญาเนี่ยจ้างเหมาเลย1เดือนจ่ายเงินก้อนนี้แต่เขาไม่เคยจ่ายโอทีมาก่อนเลยนะบางวันทำ8ชั่วโมงบางวันทำ10ชั่วโมงหรือบางทีมากกว่านั้นนะครับถ้าอย่างเนี้ยกฎกระทรวงแบบนี้ออกมาแล้วถ้านายจ้างยังไม่จ่ายเขาอีกจะสามารถไปร้องเรียนได้ที่ไหนอย่างไรบ้างอาจารย์
0: ครับคือไม่ว่าจะอย่างไรเสียการจ่ายค่าจ้างก็ต้องจ่ายตามที่เราคุยกันมานี่แหละครับนะครับแล้วก็จ่ายโอทีนะครับ
1: ค
0: ือจ่ายค่าจ้างในจ่ายตามพื้นที่ที่ประกาศถูกไหมต้องไม่ต่ำกว่านั้นแล้วก็การจ่ายโอทีก็ 1.25 เท่า 2. เนี่ยนะครับ2เท่ากว่าเนี่ยนะครับ 2.5 เท่าก็ต้องจ่ายกันตามนี้ครับส่วนถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องในข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะครับก็สามารถไปร้องเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นนอกจากอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วทุกอาชีพแหละครับ
1: ครับ
0: มี2ทางให้ไป1ไปร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัด
1: แรงงานจังหวัด
0: นะครับทางที่2นะครับไปร้องเรียนที่ศาลแรงงานนะไปได้2ทางกฎถ้าพูดไปแล้วก็การร้องเรียนที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดก็ดีเขาก็จะเรียกฝ่ายนายจ้างมาพูดคุยนะครับเอาเป็นว่าการพูดคุยกันอะไรต่างๆส่วนใหญ่แล้วกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าลูกจ้างถูกนะครับดังนั้นต่อให้ลูกจ้างเหมือนจะผิดนิดหน่อยถ้าคุยกันได้ก็อยากให้นายจ้างเนี่ยลดราวาสอกเพราะว่าก็เคยทำด้วยกันมาประกอบกิจการมาเป็น10ปีลูกจ้างก็ทำให้คุณร่ำรวยมาพอสมควรแล้วนะเขาทำอะไรไม่ดีไปก็ลดราวาสอกหรือให้อภัยเขาได้ไห
1: ม
0: นะอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่นายจ้างมีหน้าที่มากกว่านะครับก็อยู่ที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานถ้าตกลงกันได้น
1: ะ
0: แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ไม่พอใจตรงจุดนี้ก็จะไปร้องต่อที่ศาลแรงงานก็ได้อีกนะครับเพราะว่าไม่พอใจแต่ถ้าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะจะไปทางสำนักงานคุ้มครองแรงงานระหว่างนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแล้วจะไปที่ศาลอันนี้ไม่ได้นะครับต้องรอให้เสร็จที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานก่อนแต่บางคนบอกไม่รอสำนักงานคุ้มครองแรงงานก็ไม่เอาไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจสนิทกับนายจ้างหรือเปล่าก็ไม่
1: ร
0: ู้นายจ้างเอากระเช้ามาให้บ่อยๆนะครับก็ไปร้องที่ศาลแรงงานได้เขาก็มีนิติกรเขียนคำร้องที่ศาลแรงงานให้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวสำนักงานคุ้มครองแรงงานเลยศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาไปครับก็เป็นสองช่องทาง
1: เมื่อกี้มีอาจารย์พูดถึงอย่างหนึ่งก็คือว่าบางครั้งด้วยทั้งลูกจ้างนายจ้างก็ทำงานด้วยกันมานานพอมีกฎกระทรวงแบบนี้ออกมาแล้วบางครั้งลูกจ้างเองก็ไม่กล้าที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองทั้งที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่นะครับหรือบางกรณีอย่างกรณีเมื่อสัปดาห์ก่อนจำได้เลยคุณลุงท่านนี้บอกว่าถ้าผมไปฟ้องเขาบอกว่าจะไล่ผมออกจากงาน
0: ครับก็ต้องดูไงคือมันหนึ่งกฎหมายเขียนเพื่อคุ้มครองเราแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเราต้องดูว่าระหว่างนายจ้างกับเราบอกลิ้นกับฟันเนี่ยเช่นมันอยู่กันได้ไหมนายจ้างก็ไม่ได้ร่ำรวยหรือบริษัทก็จะเจ๊งอยู่แล้วนะแล้วก็การถ้าว่านายจ้างที่เป็นเจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัยเนี่ยถามว่าทำไมล่ะครับ
1: ครับ
0: เช่นสมมติว่าวันนี้เรามาออกที่นี่นะฮะรายการ ABT มีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาหรือมาแล้วไม่โบกรถหรือมาแล้วนั่งหลับเกิดเจอผ่านผู้หลักผู้ใหญ่เขาไล่ออกทั้งบริษัทใช่ไหมครับถามว่าผลเสียตรงนี้มันเกิดจากลูกจ้างหรือนายจ้างมันก็เกิดจากลูกจ้างใช่ไหมลิ้นกับฟันกระทบกัน
1: ครับ
0: ลูกจ้างแค่รายเดียวทำงานงอกเขาให้ออกทั้งบริษัทไม่ให้รับงานที่นี่แล้ว มีพนักงานเราพออยู่30คนทำไงล่ะตานี
1: ้
0: แต่ว่ากินแก
1: บ
0: ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีตังค์จ่ายถูกไหมพอไม่มีตังค์จ่ายปุ๊บก็จะอยู่กันไหมล่ะดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันผมว่าพูดแบบให้ลูกจ้างเข้าใจผมเนี่ยเข้าใจยากเพราะผมก็อยู่ฝั่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างด้วยนะครับทั้งกฎหมายทีนี้ว่ามันลูกจ้างก็จะมองแต่ว่าฉันได้เงินเท่านี้นะต้องได้เต็มตามนี้นะถ้าไม่ได้เต็มตามนี้ลูกจ้างไม่ได้รับความเสี่ยงพอบริษัทเจ๊งลูกจ้างก็ลาออกแล้วไปสมัครบริษัทใหม
1: ่
0: ยังมีงานทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่เจ้าของกิจการเจ๊งไปแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องคนเรื่องหน้าที่เรื่องอะไรต่างบอกโอ้มันไม่รู้บอกไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันนะครับมันก็เป็นเช่นนี้ ครับผม
1: คือต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
0: นายจ้างเขี้ยว
1: ดู
0: นายจ้างโหดร้าย
1: ครับ
0: บางทีมันก็เกิดจากบางครั้งนายจ้างมาพูดแล้วเหมือนเข้าข้างนายจ้างเน
1: า
0: ะคือบางครั้งนายจ้างเคยใจดีไงปล่อยปละละเลยก
1: ็
0: ปล่อยปละละเลยแล้วก็นั่นนะฮะเกือบเจ๊งเกือบล้มละลายก็ต่อไปชีวิตฉันต้องเคี่ยวกับคนอื่นละบทเรียนมันสอนส่วนลูกจ้างก็เหมือนกันแหละบางทีก็อาจจะไม่รักษาเขาเรียกว่าถ้าไม่ค่อยรักษาสิทธิ
1: ์
0: ใช่ไหมฮะพอถูกเอาเปรียบถูกอะไรมาขึ้นศาลแรงงานเป็นขึ้นสำนักงานคุ้มครองแรงงานเนี่ยอย่างที่เราแนะนำให้ไปร้องต่อไปรักษาสิทธิ์เป็นละครับ
1: แต่ถ้าต้องการที่จะถึงลงถึงศาลเลยก็จำเป็นนะฮะเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองแต่ยังไงก็ตามให้พิจารณาสภาพการของบริษัทตัวเองก่อนสภาพการของนายจ้างก่อนว่าเอ้ยเขาไหวไหมที่จะจ่ายเงินจำนวนนี้หรือเปล่าหรือ อาจจะตกลงถ้ากรณีนี้ตกลงกันเองได้ไหมครับอ่ะสมมติได้ให้ขึ้น 1.5 หรือ 2.5 เนี่ยอ่ะผมลดให้แล้วกันเห็นว่าเอ้ยเฮียจ้างผมมานานแล้วก็สภาพบริษัทไม่ค่อยดีพบผมเหลือ 1.2
0: ครับ
1: 1.2 เท่าอีก
0: อันนี้ได้เลยครับเป็นข้อตกลงการจะเป็นนีประนอมกันนะครับไก่เกลี่ยกันเพื่อให้จำนวนเงินเท่าใดเนี่ยอันนี้ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะบางข้อตกลงถ้าเป็นกฎหมายประเภทอื่นอาจจะเรื่องเหมือนเราไปแทงเขาตายไปยิงเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ไปตกลงกันแต่ถ้ากรณีเนี้ยเป็นเรื่องค่าจ้างนะครับแล้วก็แต่ว่านายจ้างยังเป็นคนกำหนดแล้วก็หักเงินเองอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับมันเกิดกรณีที่ลูกจ้างยินยอมนะครับแล้วก็เป็นไอ้ยินยอมแบบนี้มันไม่ใช่ยินยอมตอนสมัครงานนะครับไอ้ยินยอมตอนสมัครงานคือมันกลัวไม่ได้งานม
1: ัน
0: ก็เลยเซ็นยินยอมนะครับแต่นี่เป็นการยินยอมกรณีไก่เกี่ยมันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วแล้วขอเอาเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าไม่เอาเท่านี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้เอาซะเลย
1: จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไหมอาจารย
0: ์ก็ต้องเป็นบันทึกครับถ้าเป็นที่ศาลแรงงานเขาจะทำบันทึกไว้สองฝ่ายแล้วครับนะฮะแล้วบันทึกนั้นก็สามารถถ้าตกไม่จ่ายตามนั้น มันก็เอาไปบังคับทางแพ่งได้ต่ออ
1: ๋ออ่ะถ้าอย่างกรณีที่ผมเรียนจ่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าตกลงกันเองอยู่ในบริษัทกันเองแล้วผมลดให้อย่างเงี้ยมันก็จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยไหมเหมือนก่อนเห็นใจนายจ้างอ่ะลูกจ้างเห็นใจนายจ้างอย่างเงี้ย
0: คือตามหลักการเนี่ยมันควรจะมีหนังสือก็คือลายลักษณ์อักษรแต่ในความปฏิบัติเกิดมันรักกันมากเกินไปนะครับแล้วก็เอาแค่เดี๋ยวจ่ายมาก็จบอันนั้นมันก็ได้ทั้งหมดแหละครับแต่มันเป็นความถ้ามันไม่มีเหตุต่อมันก็ดีแต
1: ่
0: ถ้ามีเหตุต่อปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าคุยกันอย่างไรล่ะใช่ไหมครับดังนั้นทุกอย่างเมื่อคุยกันปุ๊บเนี่ยมันจึงต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออันนี้ถ้าพูดโยงไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะกฎหมายหลายๆฉบับเนี่ยอย่างเช่นสัญญาจ้างแรงงานเลยไม่ว่าจะเป็นจ้างพนักงานทุกตำแหน่งทุกระดับนะครับกฎหมายแรงงานไม่ได้บอกว่าต้องมีรูปแบบต้องมีสัญญา มันไม่เหมือนสัญญากู้ยืมเงินซึ่งกฎหมายบอกว่าการกู้ยืมเงินนะฮะเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ
1: ค
0: แต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายแรงงานเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้นะครับไม่ได้ระบุไว้เพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างก็ธรรมดาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันจะทำสัญญาอะไรกันล่ะนะครับชาวบ้านด้วยกันทั้งนั้นเขาก็จ้างกันแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ลูกจ้างอะไรเล็กยันลูกจ้างระดับผู้บริหารเนี่ยสุดท้ายเวลามีตกลงกันจ่ายเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ตกลงให้มาทำตำแหน่งอะไร
1: ครับ
0: ตอนนี้จะแบะแบะละเพราะมันไม่มีเอกสารนะครับงั้นทุกอย่างมันต้องมีเอกสารมันก็ชัดเจนครับ
1: สัญญาใจก็อีกแบบนึงนะครับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่หรืออาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับฟังแล้วคงจะเข้าใจมากขึ้นเอาเป็นว่าหลักของกฎกระทรวงใหม่ที่มีการประกาศก็คือเห็นใจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากขึ้นทำงานในวันธรรมดานะครับถ้าเกินจาก8ชั่วโมงคุณได้OT 1.25 นะฮะถ้าเผื่อว่าเป็นวันหยุดคุณทำงานเกิน8ชั่วโมง
0: ค
1: ุณได้ OT 2.5 เท่านะนี่คือสาระสำคัญของที่น
0: ี่อันนี้ติดเบรกเที่ยงติดเบรกเลยอย่าง
1: เดี๋ยวจะปิดเบรกแล้ว
0: เดี๋ยวค่อยมาคุยในช่วงต่อไปเรื่องค่าจ้างนี
1: ่โอเคครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปี และสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
8: ้พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะครับแล้วก็ทราบว่ามีอีกหลายๆจังหวัดนะครับที่เชื่อมต่อสัญญาณของรายการเรานะครับทั่วประเทศเลยนะครับภาคใต้ก็มีอีสานก็มีเหนือก็มีนอกเหนือจาก2คลื่นนี้ฟังได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ยิ่งท่านชมผ่านทาง Facebook Live ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะนี้นะครับเห็นแล้วมีหลายท่านคอมเมนต์มาส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นแอดมินนะไม่สามารถที่เข้าไปดูข้อความได้ทั้งหมดนะต้องขอขอบพระคุณมากหลายๆคนที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายด้วยทั้งผมทั้งอาจารย์ชัชพลด้วยนะครับมีคุณรจนาครับมีคุณนิคมคุณดาวอรุณกมลคุณจีวันกันตานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับช่วงนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ฟังรายการหรือผู้ที่มีปัญหานะครับเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับดีความต่างๆที่อยากจะปรึกษานะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ02-276-9717 02-276-9721นะครับใช้2หมายเลขนี้โทรเข้ามานะครับสอบถามฝากคำถามได้หรือจะคอมเมนต์เข้ามาใต้ไลฟ์ของเราในขณะนี้ได้นะครับทาง Facebook Live เลยนะครับอาจารย์ครับเรื่อง OT ของรปภ.ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจกันแล้วคร
1: ับ นะฮะหรือว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะฮะสอบถามมาได้เลยอ่ะตอนนี้มี1คำถามจากทางบ้านนะครับโทรศัพท์มาสอบมาแจ้งไว้กับน้องทีมงานหลังไมค์ของเราบอกว่ามีหนังสือทวงหนี้จากบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ซื้อหนี้จากธนาคารเดิมนะครับแล้วก็ให้เราไปจ่ายหนี้ 400,000 กว่าบาทแจ้งว่าให้เราไปจ่ายเพื่อทำส่วนลดถ้าไม่จ่ายจะให้ขึ้นศาลเพื่อให้ศาลตัดสินเราควรจะติดต่อบริษัทหรือจะไปฟังศาลตัดสินดีกรณีนี้มัน
0: ครับกรณีหนี้เนี่ยนะครับต้องพอดีในข้อมูลเนี่ยที่ถามมาเนี่ยหนี้ค่าอะไรหนี้บัตรเครดิตหนี้กู้ยืมหนี้สินเชื่อนะครับหนี้เช่าซื้ออะไรต่างๆทีนี้มันก็ต้องเริ่มต้นก่อนแหละว่าเราอ่ะผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามนัดตามงวดนะครับจนกระทั่งเขาติดตามทวงถามแล้วก็มีการฟ้องร้องต่อศาลนะครับเราก็ถ้ามีการฟ้องร้องต่อศาลนะครับแล้วทีนี้ว่ามีหนังสือทวงหนี้มาเนี่ยเหมือนเป็นการซื้อหนี้มาจากธนาคารก็มีทั้งธนาคารเขาบางทีเขาขี้เกียจบริหารจัดการหนี้ของตัวเองนะครับเขาใช้วิธีการซื้อหนี้บ้างสวมสิทธิ์บ้างนะครับในการที่เขาเรียกว่าเป็นหนี้ที่มีคำพิพากษาแล้วนะครับถ้าเป็นการสวมสิทธิ์แต่ถ้าเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นการซื้อหนี้กับธนาคารเข้ามานะครับแล้วก็มีหนังสือทวงถามส่วนบริษัทที่ประกอบการตรงเนี้ยก็ต้องไปจดทะเบียนตามพรบ.อาจการทวงถามหนี้ด้วยปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยนะครับก็ลองตรวจดูแล้วกันนะครับว่าการทวงถามหนี้เราเป็นลูกหนี้นะผู้ถามเนี่ยที่ถามมาเนี่ยนะฮะเราเป็นลูกหนี้ถ้าถูกตัวแล้วก็ไม่ได้ไปทวงหนี้ไม่ได้จดหมายไปที่ทำงานในเวลาทำงานหรืออะไรต่างๆนะครับดูรายละเอียดนิดนึงไม่ได้เป็นการข่มขู
1: ่
0: ทีนี้ว่ายอดหนี้ตรงที่ว่าเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีส่วนที่เป็นเงินต้นแล้วก็ส่วนที่มันเป็นดอกเบี้ยหรือค่าปรับไห
1: ม
0: นะครับที่ว่า 400,000 กว่าเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนของเงินต้นผมในฐานะทนายความเราก็คงจะไปแนะนำในรายการบอกว่าให้ลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้มันก็คงจะเป็นการส่งเสริมนะครับให้เกิดหนี้เสียในประเทศนะครับดังนั้นเราก็ต้องพูดให้เป็นกลางๆนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ให้นายจ้างเขารู้สึกว่าเขาก็ได้รับความเป็นธรรมต้องมีทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นตัวเงินต้นเขาก็ควรจะได้คืนนายจ้างนะครับ
1: คือไอ้ประมาณ 400,000 กว่าบาทเนี่ยต้องแยกว่าเงินต้นเท่าไหร่หรือค่า
0: ร่อนตะแกง
1: มาดูก่อนอะไรยังไง
0: ครับอธิบายดังนั้นในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยหรือในส่วนที่เป็นค่าปรับผมมองว่าน่าจะเจรจาไก่เกี่ยหรือคือขอลดยอดกันได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าการที่บริษัทซื้อทวงหนี้มาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อมูลค่า 100% หรอกครับหนี้100บาทเขาจะซื้อแค่ 50%
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นตั้งแต่ว่าการทำธุรกิจก็ต้องมีตอบแทนมีกำไรเพราะเขาก็มีพนักงานมีบุคลากรมีค่าใช้จ่ายนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็ลองเจรจาดูนะครับแต่ทีว่าการเจรจาเนี่ยถ้าเกิดมีความกังวลใจไม่มั่นใจว่ามันจะยุติไหมอะไรเงี้ยมากกว่านะครับผมมองว่าถ้าเก่งก็ต้องลองดูว่ายอดมาเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะฟ้องศาลเมื่อไหร่แล้วก็ต้องดูเรื่องอายุความด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนี่แต่ละนี่เนี่ยบัตรเครดิตเนี่ย2ปีนะครับโดยทั่วไปก่อนนะเช่าซื้อนะครับหรือว่านี่กู้ยืมดังนั้นเนี่ยถ้าขาดอายุความแล้วมันก็เป็นสิทธิของลูกหนี้นะครับที่ว่าเขาเรียกว่าฟ้องร้องไม่ได
1: ้
0: อ่ะก็ฟ้องร้องได้แหละแต่ก็ต้องมีข้อต่อสู้เรื่องอายุความถ้ายกขึ้นต่อสู้มาศาลก็ต้องยกฟ้
1: อง
0: นะครับดังนั้นก็ดูดังนั้นก็เผื่อโชคดีนะครับผม
1: ครับดังนั้นกรณีนี้ควรจะติดต่อบริษัทหรือจะไปที่ศาลเลย
0: ผมว่าลองไก่คุยกันเราไม่เสียหายนะครับนะถ้าเราคุยกันที่ทางตัวบริษัทเขาก่อนที่จะไปศาลเพื่อได้แนวทางถ้าแนวทางนั้นไม่ถูกใจเราค่อยไปศาลใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าแนวทางมันถูกใจแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปศาลแต่แนวทางที่ถูกใจเนี่ยเราจะมาบันทึกทำเป็นหลักฐานอย่างไรใช่มั้ยครับว่าเรามันคงไม่มาถูกฟ้องร้องซ้ำนะใช่มั้ยครับหรือว่าธนาคารเขาขายหนี้ให้ใครไปเดี๋ยวเกิดขายหนี้ให้บริษัท A บริษัท B แล้วตกลงบริษัท A ก็มาทวงบริษัท B ก็มาทวงก็ต้องมีหลักฐานไว้ให้ชัดใช่มั้ยครับแล้วก็ทำบันทึกกันไว้ให้ชัดแล้วเงินพอจะได้จ่ายไปเป็นอย่างเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็เกิดมีการฟ้องร้องกันในอนาคตที่ไม่รู้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นที่ผมพูดเพื่อความกังวลไว
1: ้
0: นะครับแต่สิ่งที่บอกว่าทำไมคุยในชั้นนี้เราก็คุยกับบริษัทได้อ้าวก็เกิดมันยอดได้ต่ำกว่าก็ไม่ต้องเสียเวลาถูกไหมครับแล้วก็ความสบายใจเขาถามว่าอ้าวแล้วเราไปศาลเราจะฟ้องเมื่อไหร่ตอบไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็ไม่รู้เขาจะฟ้องเมื่อไหร่ไงคุณก็นอนไม่สบายใจไปเรื่อยๆเกิดคุณเป็นคนขี้กังวล
1: เครียด
0: แต่บางคนไม่ขี้กังวลบอกเอาเลยครับไปศาลนะครับผมอยากฟ้องก็ฟ้องไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้องผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วถูกไหมล่ะ
1: คือถ้าอยากรู้ความจริงผมว่าเอ้าไปเถอะติดต่อบริษัทเลยว่าเขาต้องการยังไงอะไรยังไงแล้วเราต่อรองกันได
0: ้
1: นะคือสิทธิ์ของลูกหนี้เองมันก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ได้ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: ลูกหนี้มีสิทธิ์ยังไงบ้าง
0: ก็ต้องรักษาสิทธิตามพรบทวงถามหนี้นี่แหละครับนะครับแล้วก็สิทธิของลูกหนี้ที่จะต้องโต้แย้งเรื่องอย่างเช่นบอกว่าถ้าขาดอายุความเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นการโกงหรือว่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกับเจ้าหนี้อย่างที่บอกมีหนี้ก็ต้องรับผิดชอ
1: บ
0: เพียงแต่ว่าข้อนี้มันเป็นกฎหมายเขียนไว้นะครับว่าถ้าหนี้ขาดอายุความแล้วเนี่ยก็ถือว่าถ้าขึ้นศาลก็ถูกยกฟ้องนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่ให้ไว้เราก็รักษาสิทธิ์ไว
1: ้
0: ครับผม
1: นะครับลองติดต่อดูนะครับทางที่อาจารย์ได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าถ้าแหมฉันจะไปสุดท้ายที่ศาลเลยอันนี้ก็วัดดวงกันอีกทีนึงนะฮะวัดดวงแต่จริงๆผมอยากให้ไปติดต่อก่อนนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้เงิน 400,000 กว่าบาทเนี่ย
0: มันกลัวจะไม่ไปศาลนะครับพอที่ถามปรึกษาผมมาเนี่ยนอกรายการด้วยหลายเรื่องคือที่เจอคือ4ยอดหนี้4แสนล้าน2ล้าน3ล้านคือไม่ได้ไปศาลคิดว่าไม่มีอะไรแล้วบางทีก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่ย้ายบ้านแล้วนะครับหรือก็ไม่รู้ว่าคิดว่าไม่มีอะไรขี้เกียจจ้างทนาย
1: หมายศาลไปถึงบ้าน
0: ก็สุดท้ายศาลก็พิพากษาฝ่ายเดียวใช่ป่ะพอศาลพิพากษาฝ่ายเดียวแล้วตอนนี้เจ้าหนี้เค้าก็มาตั้งเรื่องยึดทรัพย์มาครับพอดีเค้ามาเจอทรัพย์สินเราไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถยนต์เค้ายึดตอนนี้แหละเต้นผางผางผางผางแล้ว
1: ครับครับนะครับ
0: แล้วเจ้าหนี้จะมาเจรจากับเจ้าหนี้ได้ไหมได้แต่เจ้าหนี้บอกว่าตอนนี้ลูกไก่อยู่ในกำมือฉันมียึดทรัพย์เธอแล้วอ
1: ่
0: ะถ้าไม่ได้เงินก้อนจ่ายทั้งหมดมาขอผ่อนชำระเนี่ยเงื่อนไขตรงนี้มันเริ่มต่อรองลำบากแล้วใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าไปคุยก่อนที่เขาจะฟ้องก่อนที่อะไรเนี่ยถ้ามันฟังแล้วเชื่อถือได้เนี่ยแล้วก็ยอดหนี้น้อยเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเจ้าหนี้ก็ยังไม่ได้ฟ้องร้องเขาคำนวณสาระตาแล้วก็จะลดให้เยอะหน่อยนะครับ
1: จริงจริงจริงนะครับผมเคย
0: ถ้าเจ้านี้คิดแบบผมนะ
1: จริงจริงประสบการณ์อย่างของเพื่อนผมในการบัตรเครดิตธนาคารก็ลดให้หลายหมื่นเลยนะฮะเอาเป็นว่าคุณจ่ายดอกเบี้ยมานานแล้วเขาดูระยะเวลาที่เราจ่ายนานแล้วหลายปีแล้วแต่ยังเหลือยอดคงค้างอยู่เยอะเขาลดให
0: ้
1: ก็หลายหมื่นนะก็สุดท้ายก็ตกลงกันได
0: ้
1: เนี่ยกรณีเหมือนที่อาจารย์แนะนำเลยให้ไปรู้ข้อที่จริงก่อนบางทีเราเห็นแค่ตัวเลขเราเห็นแค่ตัวเลขก้อนใหญ่ๆเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามีค่าอะไรบ้าง
0: ไปเขาไม่ได้จับเราเข้าคุกคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญา
1: ไม่ใช่จับคุณแล้วคุณต้องจ่ายนะไม่ใช่อย่างนั้นเออไปพูดคุยก่อนนะต้องเรียนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้รายการเราจะจบเร็วหน่อยเนื่องจากว่าเดี๋ยวในช่วงเวลาสักประมาณ17 นาฬิกาก่อน17 นาฬิกาเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยเดี๋ยวทางสวทของเรานะครับทั้ง FM 92.5 แล้วก็ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์เนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีนี้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังสามารถที่จะส่งคำถามมาได้อยู่นะเหลือเวลาประมาณเนี่ยฮะไม่เกิน5นาทีเนี่ยนะฮะเอาอย่างนี้ผมมีอีกหนึ่งคำถามนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่เพื่อนผมนะครับเคยสอบถามมาเขากล้ากลัวอุ้ยไม่กล้าที่จะออกหน้าใหม
0: ่ส่วนใหญ่คนถามผมนี่จะไม่บอกเรื่องของตัวเอง
1: บอกไม่กล้าออกหน้าใหม่เพื่อนทั้งหมดอ่ะมีพี่น้องกันนะครับคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องกันประมาณ5คนที่ดินเป็นที่ดินผืนเดียวซึ่งคุณปู่คุณย่าเป็นเจ้าของที่ไว้ตอนนี้คุณปู่คุณย่าเสียแล้วแต่ยังไม่มีใครจัดการเลยว่าจะแบ่งสรรที่ดินยังไงที่ดินเนี้ยสมมติว่ามีประมาณ5ไร
0: ่
1: กับพี่น้อง5คนอย่างนี้ควรจะทำยังไงต่อไป
0: คือที่ดินเนี่ยนะครับสองทางเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกทั้งหมด5คนนะ
1: ครับ
0: จาก5คนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วกันนะตีว่างั้นทั้ง5คนเนี่ยมี2ทางครับทางที่1เนี่ยไปพบเจ้าพนักงานที่ดินนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไปให้สัตยาบันไปลงต่างๆแต่เจ้าพนักงานที่ดินต้องยินยอมนะเพราะว่าถ้าโอนที่ดินกันแบบนี้คือเราก็แบ่งการครอบครองก็ได้ว่าใครจะเอาตรงไหน5คน5ส่วนตามที่ว่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ไปคุยกับที่ดินเพราะที่ดินเขาจะต้องสอบเราว่ามีพี่น้องอื่นอีกไหมไม่มีนะลงยืนยันเขาอาจจะให้เราเนี่ยโอนที่ดินมรดกโดยไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลนะครับแต่ว่าวิธีการนี้ส่วนใหญ่เจ้าพนักงานที่ดินเขาไม่ค่อยทำกันน
1: ะ
0: ครับผมเพราะว่าเขาก็เซฟตี้ตัวเองไว
1: ้
0: นะครับแต่ว่าเป็นอำนาจที่เขาทำได้แหละตามกฎหมายระเบียบที่ยังมีอยู่นะครับแต่กรณีที่แม้กรณีที่สองคือเราก็ต้องไปร้องศาลกรณีที่มาที่ดินเนี่ยเฉพาะเรื่องที่ดินนะของมรดกแต่ถ้ามรดกกรณีอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานที่ดินก็ต้องไปร้องศาลหมดนะครับแต่กรณีที่ดินเนี่ยโอเคถ้าเราไม่ใช้ทางช่องทางมาพบเจ้าพนักงานที่ดินเราก็ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก นะครับในการร้องขอต่อศาลผู้แต่งตั้งจากการมรดกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอ้างเนี่ยมันก็มีเหตุสืบเนื่องอย่างที่ผมบอกคือว่าเนื่องจากข้าพเจ้านะเป็นทายาทเราอยากแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกที่ผู้จัดการมรดกจะมีกี่คนคนเดียวนะครับข้าพเจ้าเป็นบุตรทั้งหมดนะ5คนแล้วได้ทำยินยอมอะไรกันแบบนี
1: ้
0: แบ่งที่ดินกันแบบนี้มีเหตุขัดข้องเนื่องจากไปโอนที่ดินแล้วที่ดินไม่ยอมโอนให้เขาเรียกว่ามีเหตุขัดข้องการมาศาลไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมาศาลได
1: ้
0: การมาศาลต้องมีเหตุขัดข้องนะครับ
1: ไม่ใช่อยากจะเดินเข้าไปหาเรื่องไม่ได้เลย
0: ใช่เพราะมีเหตุขัดข้องตรงนี้เนี่ยนะครับจึงขอยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเนี่ยนั่นคือประมาณการจัดการมรดกแบบฝ่ายเดียวแบบไม่มีผู้คัดค้านโอ้ถ้าผู้คัดค้านนี่ก็ดราม่าเป็นซีรีส์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีใหญ่เนี่ยมันถ้ามันเป็นเรื่องคัดค้านขึ้นมาแล้วพี่น้อง5คนทะเลาะกันนะที่ถนนตรงอยู่หน้าถนนฉันอยากได้ตรงนี
1: ้
0: คนหนึ่งอยู่ด้านหลังมันไม่ได้ถนนมันติดตอนนี้มันก็เริ่มเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก่อนตายไม่ได้ทำพินัยกรรมแบ่งแยกสัดส่วนให้ชัดเจนก็มีปัญหาเยอะครับ
1: นี่ฮะมันจะมีปัญหาตรงนี้นี่แหละที่เหลือพี่น้องเองก็อาจจะไม่ถูกกันหรือบางคนมีการทำบ้านอยู่ในที่ดินนั้นแล้วนะครับแต่ละคนก็มีพื้นที่แตกต่างกันดังเนี้ยตรงเนี้ยเอ๊ะมันจะตกลงกันยังไงได
0: ้ตอนเป็นพี่น้องกันเนี่ยตอนยังไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวไม่มีบุคคลที่3มันไม่เป็นไรหรอกครับส่วนใหญ่ปัญหามันน้อยนะครับภาระหน้าที่มันไม่มีความรับผิดชอบไม่มีเพราะต่อมามีลูกมีภรรยาต้องมีภรรยาก่อนแล้วค่อยมีลูกนะครับ มีสามีเนี่ยมันก็ต่างคนมีภาระหน้าที่แล้วก็มันรู้สึกอ่ะมันมองครอบครัวมาก่อน
1: ครับผม
0: มันก็ต้องเริ่มเก็บไว้ให้ครอบครัวนะครับก็พี่น้องก็จะขัดกันตรงนี้แหละครับ
1: ดังนั้นก็นี่แหละครับทำเรื่องนะครับที่ดินแล้วก็ตั้ง
0: ตั้งพิจารณามรดกแล้วตั้งพิจารณามรดกก็ถ้าเป็นคดีฝ่ายเดียวเราไม่มีอะไรนะครับก็ไปที่สภาทนายความได้นะครับไปที่ทนายความอาสานะครับของสภาทนายความก็อยู่ที่ศาลทุกศาลนะครับแล้วก็อยู่ที่โรงพักบางโรงพักด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายร้อยโรงพักละนะครับที่มีอยู่ก็ไปขอคำปรึกษานะครับส่วนที่ศาลเนี่ยก็ไปยื่นคำร้องขอตั้งขอให้ช่วยทำคดีช่วยเหลือให้หรือหน่วยงานอื่นก็มีนะฮะหลายหน่วยงานนะเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะช่วยเหลือในส่วนของร้องตั้งพิจารณามรดกนะครับผมแต่แนะนำว่าถ้ายากทั้งมีข้อต่อสู้นะ
1: ครับ
0: จ้างทนายเถอะครับ
1: ง่ายดี
0: ครับครับใช่
1: ชัดเจนชัดเจนมันมีปัญหาแน่ๆเอาละครับก็ตอนนี้น่าจะใกล้เวลาแล้วนะครับใกล้เวลาแล้วทางผมเองนะฮะตะวันเขียววิจิตรและท่านอาจารย์ชัชประพลนะครับทั้งสองท่านก็เดี๋ยวเราคงจะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนอันเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับซึ่งทาง FM 92.5 แล้วก็ AM 891 819กิโลเฮิรตซ์ก็จะทำการถ่ายทอดเสียงด้วยเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: คุณครับสวัสดีครับ
10: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจสารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขบูรณะมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมาภายในบริเวณพระปราพิธีลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ภายในพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกนะครับสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชวังได้กำหนดจัดในวันนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมและการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับและในกิจกรรมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์จะได้เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบและถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเวลา 17:00 นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้มาถึงพุทธมณฑลแล้ววงรุยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์นะครับท่านรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รอรับผู้แทนพระองค์ในนางอุดมพรเอกเอี่ยมจากนั้นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพ.พ.ร.ราชวิทยาลัยจะได้มอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้เข้าพระปราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับและได้รับศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาผ้าป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระภาพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่เลือกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระปราพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการ ในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวชได้6ปีพระชนมายุ35พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ80พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์กระเทียบนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พระดอนปิศาณัฐกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราหมณ์พิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีก็จะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัย อยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระนารายณ์และกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์แล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

ได้รัตนศีลนะครับพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

ิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิทิเรนะสุขติงยันติ

0: มิตรวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาล

0: พุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลได้เข้ารายงานและให้นักเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี
2: ้ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการทอดผ้าป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่มห่มเองครับสัพพาริวารา
3: เทพเป็นการสืบอามากังทีก็ตังหิตายะสุขายะ
1: ผู้แทนโรงนะครับในรัฐพัตไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาดไประหว่างแขนพระดมมือกล่าวคำถวายพระป่าแล้วเจ้าพนักงานพระราชบิดาโคมของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาพระป่าครับ

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระปานเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่นางอาศกนะครับและผู้แทนรุ่งก็ได้ขึ้นดังลานประทักษิณในชั้นบนสุดของลานประทักษิณ

0: ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับจะพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนพระองค์จะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานพระทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะพนักงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนในเจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปในขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางอีลาครับ
0: ขณะนี้เมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่ท่านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อารหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลขีเรสมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในหัตไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันพัวสุวคนถ้ากำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางมันเท่าทุก

จะพิทักษ์สุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

มคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงถ้าข้อโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทังจัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตรังปุญญัตเขตังโลกัสสาติทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวมองเพิ่นห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันไพสร้างแด่โลกไกและเกิดพิบูลภูนพลสมยาเอารสทศพลมีคุณอานนท์อเนกนับเลือตราข้าข้อนบหมู่พระศาลาพกทรงคู่นานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไสจงช่วยกระจัดภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสหปรินิปิริมมิสาวุตังชีเมฆรังอุทิตาโกรัตเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาตวามุนินโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจจังปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธพระวิสุทธิ์ทศาสดา

0: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งณขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะได้นำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดที่บรรเลงอยู่นี้นั้นครับคือวงปี่พาดพระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยและเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาลำหนึ่งต้นตระกาลำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาส

0: ผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคุมของชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิราชพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่สองรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วไปกราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกุเฮนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวัชระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่ผู้แทนลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยทำถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญ
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อะติเรกะวัตสะสตังชีวตุอะติเรกะวัตสะสตังชีวตุอะติเรกะวัตสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชาวรัสสะภวตุสัพพทาขอ

0: ลังจากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี
2: ้ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักษิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสารณีสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักษิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.จะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับ

เทศนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของพวงแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับรวมถึงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษโคมทองจันทรานสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมศาสตร์ประเพณีในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกรรมการตัดสินซึ่งการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ

0: านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐกาลลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัม

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะมาจ้าไปหน่อยเขาห้องสูงจ้าไปสักน้อยนี่ขออภัยคุณผู้ฟังครับนะก็ติดธุระติดภารกิจนอกห้องสูงนะห้องออกอากาศตะกี้นี่นะคุณผู้ฟังขอฟังเพลงไปต่อเนื่องเลยตะกี้ของห้างเต้ยอธิบดินทร์แล้วก็เพลงก่อนหน้านั่นICU ของคู่แฝด OA ก็บ่ได้ยินเมื่อแล้วเนาะก็เปิดคุณผู้ฟังได้รับฟังไปการต้อนรับเข้าสู่รายการของเฮาแล้วกันวันนี้ก็วันอาทิตย์ครับวันหยุดพักผ่อนนะหลายท่านก็หยุดยาวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวันหยุดจะนี่เนาะหลายท่านเนี่ยกับเข้ากับปลาก็ฟังเพลงกันหลายๆสลับกับสาระกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการที่เตรียมมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้เป็นจะได้กันพ้องครับในเรื่องของฟ้าของฝนวันนี้หลายพื้นที่ฝนยังตกอยู่ก่อนนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ตังละปูนเนาะเต่าตีดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะวันนี้ก็หลายพื้นที่นะก็แดดนะครับแต่ก็มีบางพื้นที่ติดฝนตกนะคุณผู้ฟังครับนะโดยเฉพาะในส่วนของบ้านโฮงเนาะช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่ก็มืดบดขนาดนักนะคุณผู้ฟังฝนลงเนาะแถวบริเวณบ้านม่วงโตนนะครับเส้นม่วงโตนท่าลี่นี่เนาะก็มีฝนลงมาแล้วก็อากาศก็เอามืดนะก็ฝนหลายผ่องนะครับแต่สำหรับตังปลาซางเนาะจนถึงสวทละปูนี่แล้วก็ตังในเวียงเนาะโพดเชียงใหม่ในแดดนะคุณผู้ฟังครับตีจังหวัดละปูนวันนี้นะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศเนาะแล้วก็วางแผนการเดินทางปรับตัวกันเนาะเข้าให้เข้าสวนดำเนินชีวิตนะก็จะได้วางแผนรับมือในเรื่องของแดดกล้าฝนกล้าในช่วงนี้ตีเปลี่ยนแปลงได้ง่ายติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าช่วงแรกจะนี่นะครับเช้า4ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าลดลงมาละเหลือร้อยละ40ของพื้นที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็บางพื้นที่นี่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็ทา

ทั้งภาคตะวันตกของภาคเหนือเนาะภาคเหนือฝั่งตะวันตกก็ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรนะครับฝนมาตั้งนี่เนาะแต่ว่านี่เต่าติดูเรดาร์นะครับเรดาร์ของจังหวัดลำพูนเนาะสรุปภาพรวมในฝนของตะวันนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะค่อนมาตั้งภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับภาคตะวันตกของภาคเหนือเนาะก็ไล่ตั้งแต่เชียงใหม่ตากเนาะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนี่ได้รับฝนนะได้รับผลกระทบจากฝนลำปางนี่เกิงจังหวัดแปรนี่เกิงจังหวัดนะตะวันนี่ตั้งเมืองน่านตั้งอุตรดิตถ์เนี่ยเชียงไฮ้ฝั่งตะวันออกนี่ก็บ่ค่อยได้รับผลกระทบต่อใดนะครับแต่ภาคตะวันตกของภาคเหนือนี่นะฝั่งตะวันตกนี่บางพื้นที่เนาะเป็นเกณฑ์สีเหลืองเลยสีเหลืองนี่ฝนเยอะเยอะกว่าสีเขียวนะครับเขียวเข้มนี่ก็เยอะอยู่นะภาคตะวันตกของภาคเหนือตะวันนี่ก็เหลืองเขียวเข้มนะครับแต่24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะก็จะมีฝนลดลงนะครับร้อยละ40ของพื้นที่ภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกับแปงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34ถึง37องศาเซลเซียสนะครับกับบ่ได้ลืมเนาะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะเปิ้นก็มีการเชื่อมโยงนะครับติดตามการเชื่อมโยงการรับซื้อลำไยเข้าสู่ห้างโมเดิร์นเทรดนะรายละเอียดเป็นจะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงต่อไปของรายการครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับอ่ะที่เพิ่งจบไปเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของคุณโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณพันธ์วรการกับเพลงที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็เพลงก่อนหน้านั้นถ้าเธอพร้อมที่จะรักของ1 BK Band นะ3เพลงต่อเนื่องและแฮมเพลง1ตีเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปนั่นก็คือภาวะแทรกซ้อนของคุณออยแสงสินนะ3เพลงต่อเนื่องนะฟังกันยาวๆไปเลยให้สมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หลายท่านก็อยากฟังเพลงนะตอนทำกับข้าวอยากฟังเพลงคณะขับรถนะครับแต่ก็ต้องสลับกับสาระที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะยังที่ได้เกลื่อนไว้ในช่วงที่ผ่านมาเนาะว่าช่วงนี้จะอูในเรื่องของการติดตามการเชื่อมโยงการรับซื้อลำใหญ่เข้าสู่ห้างโมเดิร์นเทรดนะครับซึ่งตาเจ้าวันนี้11นาฬิกาเนาะสายๆแล้วกันนะนางสาวสุจุรารัตน์นุ่มนิ่มนะครับพาณิชย์จังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเกษตรจังหวัดลำพูนก็ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเชื่อมโยงนะตลาดแล้วก็การเจรจาการค้าลำไยสดระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่เนาะลำไยตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองแล้วก็กับเนาะห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดเนาะที่เปิดอู้กันนะติดหูโมเดิร์นเทรดนะครับเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิตลำไยคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่นะครับเป็นการสร้างความมั่นคงด้านการตลาดด้านตลาดแล้วก็เป็นการรองรับผลผลิตในช่วงฤดูการผลิตตัวซึ่งการลงพื้นที่ในเจ้าวันนี้เนาะสายๆวันนี้นะครับก็ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการรับซื้อผลผลิตลำไยการคัดคุณภาพสินค้าการบริหารการจัดการผลผลิตและก็การดำเนินการตามข้อตกลงทางการค้านะ MOU ทางการค้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรดนะระหว่างกันเนาะก็พบว่านะครับการเชื่อมโยงตลาดดังกล่าวนี่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการกระจายผลผลิตลำไยคุณภาพนะเข้าสู่ผู้บริโภคโดยตรงนะแล้วก็ช่วยสร้างมูลค่าคือกับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดลำพูนนทันพาณิชย์เปิ้นก็ได้กล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็มีความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกนะครับก็มุ่งเน้นการเชื่อมโยงตลาดตึงภายในตึงภายนอกประเทศนะเพื่อเป็นการรองรับผลผลิตลำไยตีออกสู่ตลาดในแต่ละปีนะครับพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยผลิตลำไยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับตามตรงกับความต้องการของตลาดสมัยใหม่นะคุณผู้ฟังครับพี่น้องเกษตรกรก็บ่ได้ลืมนะในเรื่องของคุณภาพนะครับคือได้มาตรฐานและก็ตรงตามความต้องการของตลาดสมัยใหม่ราคาที่งามก็จะตุยมาเองเน้อคุณผู้ฟังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับมันก็ได้เน้นย้ำเนาะว่าจะยังคงบูรณาการความร่วมมือนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการแล้วก็เครือข่ายเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะเพื่อยกระดับศักยภาพการตลาดนะสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูนเนาะเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงคือกับเกษตรกรและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลำไยลำพูนในตลาดทั้งในและต่างประเทศอันนี้ก็เป็นข่าวนอกจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนที่เปิดได้ลงพื้นที่ในช่วงเจ้าตีผ่านมานะครับซึ่งท่านพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนาะและก็เกษตรจังหวัดก็ลงไปติดตามนะครับความสำเร็จนะของการจับกู่ธุรกิจนะครับหรือที่เฮาคุ้นหูกันบิสซิเนสแมทชิ่งนะครับตะกี้ก็เปิ้นอู้ถึงในเรื่องของเกษตรกรนอรกห้างโมเดิร์นเทรดนะครับก็เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองช้างคืนนะในข่าวตะกี้นะก็เป็นบิสเนสแมทชิ่งระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองช้างคืนกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดนะครับจากข่าวที่เฮาฟังไปตะกี้นะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเฮาจับประเด็นได้นี่นะก็คือการเป็นภาพสะท้อนนะครับของการยกระดับจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมนอกคุณผู้ฟังแต่ก่อนนี่คนไปส่งลงเนาะหรือว่าไปขายเองนะหรือว่าขายให้ปอก้าคนกลางนะครับแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้เปิ้นก็พัฒนาสู่การเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคเกษตรอย่างเต็มตัวนะครับการตีพี่น้องเกษตรกรนี่รวมกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นี่ทำให้เขามีปริมาณผลผลิตที่มากพอและสม่ำเสมอนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ห้างใหญ่เปิ้นต้องการนะครับพอเขามีผลผลิตในมือนักนะรวมกลุ่มกันเนี่ยเขาก็สามารถมาต่อรองนะครับทำข้อเสนอกับกลุ่มที่เป็นโมเดิร์นเทรดได้นะครับมีกำลังในการต่อรองนะครับแล้วก็อย่างที่สองพาณิชย์จังหวัดก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการ
คัดคุณภาพสินค้านะพี่น้องเกษตรกรแล้วก็การบริหารจัดการนะสินค้าท้องถิ่นก็จะตีตลาดโมเดิร์นเทรดได้ถ้าเฮาทำตามที่ท่านพาณิชย์ว่าตะกี้ท่านนะคุณผู้ฟังครับแล้วเรื่องของการผลิตลำไยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดเน้อคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากนี้ทางพาณิชย์เปิ้นก็ยืนยันนะว่าจะลุยงานเชิงรุกเนี่ยจะลงพื้นที่จะนี่นะครับโดยจะดึงทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็คือข่ายเกษตรกรเนาะมาร่วมกันดันในเรื่องของสินค้าละปูนให้โกอินเตอร์นะถึงไหนแล้วก็ต่างประเทศนะครับท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการ SME หรือว่าทำวิสาหกิจชุมชนอยู่ก็ลองนำโมเดลนี้ไปปรับใจกันได้นะรวมกลุ่มให้เข้มแข็งรักษามาตรฐานให้คงที่แล้ววิ่งเข้าหาโอกาสตีภาครัฐสนับสนุนเนาะรับรองนะครับว่าจะได้ประตูสู่ตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่นะก็จะเปิดกว้างรอสินค้าของพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนนะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครั้งนึงครับแล้วก็มาติดตามในเรื่องของสาระดีๆกันต่อเนอะ

สองเพลงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับมาติดตามในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40กันดีกว่าเพราะว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์วันพรุ่งนี้แล้ว1มิถุนายนนะครับถึง1-30กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังฮู้ก็ว่าหลังนะครับสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการนี้นะพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40สำหรับประชาชนทั่วไปนี่นะปิดเมื่อวันที่29พฤษภาคมนะครับมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26,524,940 รายนะครับโดยเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จทั้งสิ้น 26,463 รายนะก็ยอดดังกล่าวนี่ก็สะท้อนถึงการตอบรับเชิงบวกของประชาชนต่อโครงการของรัฐบาลนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับหัวใจกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคุณผู้ฟังครับเป็นโครงการบรรเทาภาระเนาะเพื่อบรรเทาภาระลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งคณะตีล้านค่าทั่วไปนะครับก็มีการตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักก็มีการลงทะเบียนนะล้านค่านี่ล้านกว่านะครับ 1,50,000 ล้านค่าด้วยกันเนาะแล้วก็มีการลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใจประมาณ 700,000 ล้านค่านะครับก็เริ่มใจซีดกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับสำหรับล้านค่าใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะครับและนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับผู้ฟังทางกระทรวงการคลังนอกก็ได้เตรียมเปิดใช้งาน AI นะครับที่มีชื่อว่านกกระซิบในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายนะบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบนี่นะสำหรับ AI ที่มีชื่อว่านกกระซิบนี่นะวันพรุ่งนี้เปิดตัวมีรายละเอียดจะได้เดี๋ยวทีมงานของสวทลปูนจะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่เจอผมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิม 18:00 นถึงเวลา 19:00 นวันนี้ลาไปก่อนครับเพลงเพราะๆฟังกันจนต่อเนื่องเดี๋ยวฟังกันต่อเนื่องจนถึงเวลา 19:00 นนะครับไปก่อนนะครับที่เจอผมสวัสดีครับ

0: ระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26 ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30 กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31 กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4 สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30 กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4 สายระหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาบริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัธวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30 กันยายนนี้รวมระยะเวลา4 เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139 แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200 บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5-10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM 2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2571ถึง2575โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที
1: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจ เอกชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3มต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการ

0: ือสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
1: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก
3: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นาทีเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันตระการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวทีPride Stageกันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่า

0: มาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่โคอิสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงนะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้ชวนคุยกันหน่อยโอ้โหฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะก็เลยหยิบมาคุยกันสักหน่อยนึงนะคะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าจะชวนคุยเรื่องนี้ซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะฮิตทั่วโลกเลยเมืองไทยของเราก็เช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนี่ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการสร้างซีรีส์กลายเป็นซีรีส์จีน AI ออกสู่ตลาดไปแล้วค่ะแม้ว่าถ้าจะดูจะชมกันเนี่ยจะทราบว่าอรรถรสอ่ะอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับซีรีส์ทุนใหญ่แบบเดิมแต่ว่าเริ่มได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ล่ะค่ะรายการของเราจะชวนไปมองพัฒนาการความบันเทิงซีรีส์จีนแนวตั้งนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชพาดานักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจะได้คุยกับอาจารย์ในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกก่อนที่จะพักเนี่ยค่ะฝากกันหน่อยวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้1รางวัล นะคะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอมรรัตน์เย็นพินโยจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวพักก่อนช่วงหน้ามาคุยกันจากซีรีส์จีนแนวตั้งสู่ซีรีส์จีน AI กันค่ะ
7: ฉันได้แล้ว
8: ผมก็ได
7: ้ป้าก็ได
9: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
10: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
12: อยากถึงที่หมายเร็วไว
13: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
12: ลดการสร้างมลพิษ
13: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
12: กระดับคุณภาพชีวิต
13: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
12: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
14: โ
7: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
14: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: เบาๆ
16: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
10: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะซีรีส์จีนแนวตั้งสู่ซีรีส์จีน AI ขณะนี้จะเป็นยังไงนั้นนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชพาดานักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ธเนศคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปถึงซีรีส์จีน AI อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็เป็นคนนึงที่ติดเหมือนกันเวลาเครียดเรารู้อาจารย์ว่ามันรู้สึกมันไร้สาระยังคือตอนจบรู้เลยแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยมันพูดกันขนาดนี้มันขนาดนั้นเลยหรอแต่ดูจบแล้วก็ชอบดูเหมือนคล้ายๆกับใครเครียดก็เลยมองว่าตอนนี้คงจะฮิตไปทั่วโลกแล้วอาจารย์มันมีจุดเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์ซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยค่ะ
2: เอาอย่างนี้ในส่วนตัวพออายุยัดเรียกตัวเองว่าพี่แล้วกันเนาะ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ในส่วนตัวพี่เนี่ยเอาเล่าจากประสบการณ์การดูซีรีส์จีนแนวตั้งของพี่ก่อนเนา
1: ะ
2: คือจริงๆอ่ะพี่เริ่มดูละครคุณธรรมของไทยก่อน
1: ใช่คุณกัน
2: คุณธรรมของไทยก่อน
1: ค่ะ
2: สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาละครคุณธรรมของไทยมันก็จะซ้ำๆกันนะพี่ก็เริ่มเบื่อละพี่ก็อ่ะก็เว้นช่วงไปปรากฏว่าเฮ้ยมันมีซีรีส์จีนแนวตั้งเข้ามาเริ่มเข้ามาในฟีด YouTube ของพี
1: ่ค่ะ
2: พี่ก็ลองเปิดดูถ้าพี่จำไม่ผิดอะเรื่องแรกที่พี่ดูอะมันน่าจะเป็นเรื่องหินเฟยแบบลูกคนเล็กที่ถูกรังแกหรืออย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะ
1: จะเป็นแนวนั้นแหละค่ะ
2: ถูกรังแกแล้วเธอก็ตัดขาดญาติตัดขาด
1: ถูกตัดขาดออกจากมรดกอะไรประมาณเนี้ย
2: แล้วก็แบบก็มีดราม่ากันระหว่าง
1: ไ
2: อ้เนี่ยลูกตัวเอกในครอบครัวแล้วก็ในที่สุดก็พระเอกก็ได้ดีได้ดีเติบโตในสายธุรกิจใช่ไหม
1: กลายเป็นประธานกู้ไม่ใช่
2: อะไรแบบเนี้ย
1: ประธานเสริมค่ะ
2: แล้วก็ครอบครัวก็ล่มไป
1: ค่ะ
2: แต่แรกที่ดูเรื่องนี้เรื่องแรกที่ก็อะไรวะแล้วก็แบบมันก็จะมีให้ดูมาเรื่อยๆพอเราเริ่มฟีดใช่ไหมมันก็จะเริ่ม
1: มันจะมาเรื่อยๆให้เราเลือก
2: เรื่อย
1: ใช่ไหมคะ
2: พี่ก็เห็นว่ามันมีแพลตฟอร์มพวกช็อตดราม่าพวกหลายๆแพลตฟอร์ม
1: มีหลายแพลตฟอร์มแล้วก็บางทีอ่ะมันไม่ให้เราดูไม่จบใช่ไหมเราก็ใจแบบดูไม่จบอ่ะมันไม่มีอ่ะ
2: แล้วก็เสียเงินแล้วก็เสียเงิน
1: ค่ะ
2: พี่ก็เข้าไปเสียเงินอยู่สักสองแพลตฟอร์ม
1: โอ้โหลงทุนมาก
2: อุ้มมันก็แพงมากเลยเนาะ
1: แพงค่ะ
2: แล้วก็ได้ดูแบบว่าไม่กี่เรื่องเองเพราะว่าอะไรที่มันอยู่ในนั้นเราดูหน้าปกแล้วไม่เห็นน่าสนใจ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเลิกดูไปช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่สมัครอะไรอีกแล้วจนทุกวันนี้เลือกดูฟรีนะ
1: ค่ะเหมือนกันมันจะขึ้นมาแล้วเวลาเราดูใน Facebook อ่ะมันก็พอเราขยับเป็นวิดีโออ่ะมันจะขึ้นมาให้เลือกพอเราดูนะอาจารย์มันก็จะมาแต่นางเอกซ้ำเดิมพล็อตเดิมแบบนี้เลย
2: เหมือนเดิมหมดทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้พี่ดูแพลตฟอร์มจาก YouTubeแล้วก็รีวใช่ไหมแล้วก็บิลลี่นะพวกเนี้ยที่มัน
1: อ๋อใช่
2: พอให้เราดูฟรีได้
1: เราก็จะจำชื่อเรื่องแล้วก็ไปเซิร์ชดูบิลลี่ฟรีค่ะ
2: อันนี้คือในส่วนของพี่เองเนา
1: ะ
2: ประมาณปี67-68เนาะแล้วก็ส่วนบอกว่าเอ๊ะมันมีจุดเริ่มต้นยังไงมันจุดเริ่มต้นจากไอ้การรวมตัวกันนะมัดรวมระหว่างนิยายออนไลน์กับพฤติกรรมการดูเซฟวิดีโอในมือถือประมาณตั้งแต่ประมาณปี2019ซึ่งก็ประมาณเท่าไหร่6-7ปีใช่ป่ะซึ่งก็น่าจะอยู่ใน TikTok นะTikTok จีนนะไอ้เต่ายีนเนี่ยน
1: ะ
2: ก็เข้าใจว่าจีนบอกเป็นคนเริ่มต้นใช่ไหมเป็นคน
1: จีนเลยจีนเลยใช่เกาหลียังไม่มีเนาะตอนนั้นเรายังติดแบบเกาหลีซีรีส์เกาหลีเลยเน
2: า
1: ะ
2: อยู่ดีๆตลาดอันนี้ก็เข้ามาปีกระจุยเลยนะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อ่ะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะมันก็มาคอนเทนต์แบบเร็วๆกระชับแล้วก็ดูซ้ำๆ
1: แล้วเรื่องมันก็เดิมๆวนๆนะอาจารย์ถูกไหมคะสู่ยุค
2: น
1: ะปัจจุบันที่ติดกับงอมแงมเนี่ย
2: แต่พี่จะบอกว่าถ้าถามว่าแบบไอ้เนี่ยมันเดิมๆซ้ำๆอ่ะแล้วทำไมคนดูยังดูกันอยู่อะไรเงี้ยเนาะ
1: ใช่คนยังชอบอยู่เลยแล้วก็รู้อยู่ประธานกู้ต้องชนะนางเอกจนแล้วก็พระเอกต้องรวยต้องประสบความสำเร็จ
2: ไอ้แซ่เนี่ยน่าจะเหมือนกันหมดเลย
1: แซ่กู้ประธานกู้นี่เจอบ่อยมากประธานเซินประธานเซิน
2: คดีประเด็นของพี่คือจริงอยู่นะมันซ้ำๆพอดเรื่องเนี่ยแต่ว่าข้อดีของมันคือมันเดินเรื่องเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงมันนะฟัดมันจะง่าย ายเลยไม่ต้องคิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมการดูซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยสำหรับคนที่ดูเยอะๆเนี่ยนะอย่างพี่นะพี่วางเอาไว้เลยแล้วก็แบบว่าทำงานอื่นไปด้วยฟังเสียงเหมือนละครวิทยุสมัยก่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เสียงภาคมีอะไรต่างๆ
1: เสียงภาคนี่ก็จะแบบถ้าเสียงภาคดีก็ดีเนาะมันจะรื่นมากนะจังนะ
2: แต่ส่วนใหญ่มันไม่ดี
1: ใช่คือบางทีไม่เหมาะกับหน้าพระเอกเลยอะไรเงี้ยเราก็จะหงุดหงิด
2: เสียงภาคมันจะตีกันยุ่งไปหมดระหว่างเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายผ
1: ู้
2: ชายแม่เกิดเรื่องเสียงภาคอันนี้อีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่พี่จะพูดคือว่าในความซ้ำของมันเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรน่าสนใจนะอยากจะชวนให้ไปดูดีๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพี่เคยจัดเสวนาเรื่องจักรวาลแห่งเรื่องเล่าในซีรีส์ซีแนวตั้งเฮ้ยมันเป็นจักรวาลจริงๆนะมันมีแบบไม่รู้กี่แนวเยอะมากแนวย้อนยุคก็มีชิงอำนาจในวังองค์หญิงปลอมตัวนางกำนันสู้ชีวิตว่ามีหมดเลยน
1: ะ
2: แล้วก็มีแนวกำลังภายในเนาะฝึกวิทยายุทธไปล้างแค้นอะไรเงี้ยประลองยุทธแนวแฟนตาซีนี่เยอะมากเนา
1: ะ
2: แฟนตาซีแบบเทพเสียงตกสวรรค์ลงมามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองมีแบบเวียนว่ายหลายชาติเหลือเกิน
1: ใช่ก็คือกลับชาติมาเกิดฉันเกิดใหม
2: ่มาเกิด
1: ฉันเกิดใหม่ครั้ง
2: แม่กลับชาติมาเกิดมี2แบบคือแบบที่กลับชาติมาเป็นตัวเองเกิดมาเป็นตัวเองนะในย้อนหลังไปสัก10ปี
1: แล้วมาแก้แค้นทำให้ดีที่สุด
2: แล้วก็กลับชาติไปเป็นใครก็ไม่รู้ยุคนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นแล้วก็มีทั้งแบบแนวแก้แค้นใช่ไหมแนวแบบอะไรนะลูกจริงลูกแท้
1: ลูกจริงลูกบุญธรรมแล้วทำไมเนาะเราจะงงมากเลยทำไมพ่อแม่ถึงรักลูกบุญธรรมมากกว่าลูกแท้นะ
2: จะพูดคำว่าไม่ต้องสนใจเหตุผลใดๆทั้งสิ้น
1: ก็ชอบดูจนจบ
2: พี่อยากจะพี่ใช้คำว่าตักกะมันป่วยตักกะป่วยทั้งเรื่องเลย
1: ใช่ค่ะ
2: นางเอกก็จะแบบว่าเธอเป็นศูนย์กลางจักรวาลอ่ะเธอนึกว่าเธอสวยแล้วก็แบบว่าตาเขาบอกว่าถ้าเธอไม่มาคุกเข่าต่อหน้าฉันจะไม่ให้อภัยนะพี่เอกก็ทำหน้าบอกว่าก็อยากจะเลยดิอะไรเงี้ยก็ทำไมกูจะต้องมาคุกเข่าต่อหน้าเองด้วยเอาอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยนางเอกก็เหวอไปนะแบบว่าเธอมั่นใจในความสวยของเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายแนวมากนะแนวสืบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะด้วยความที่มันจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยมันเลยสนุกสำหรับพี่นะแต่คนที่สนุกก็แบบไม่รู้นะ
1: ตะกะมันป่วยแต่สนุกใช่ไหมจ๊ะ
2: สนุกสำหรับพี่นะพี่แบบฮะเล่นอะไรแล้วเนี่ยที่สนุกกว่านั้นคือมันมีไอ้คำว่าเปิดระบบอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มันเปิดระบบจะให้คุณได้คะแนนอะไรไป
2: ใช่ให้รางวัลให้ทำภารกิจ
1: ทำภารกิจสำเร็จมีเสียง AI มา
2: เขาใช้คำว่าซี่ถงคือแบบเป็นเปิดระบบแล้วก็พี่ตีความการเปิดระบบของมันคือแบบมันมาจากการเล่นเกมออนไลน์แน่นอนเลยอ
1: าจจะเป็นไปได้เพราะคนจีนเขาก็จะอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะ
2: แต่ที่ตีความอีกชั้นหนึ่งว่าไอ้ตัวระบบเนี่ยมันเหมือนเง็กเซียนฮ่องเต้เหมือนแบบเง็กเซียนที่จะประทานอะไรให้เป็นไปทุกอย่างประมาณนั้นซึ่งแบบอันเนี้ยเป็นเรื่องแบบถ้าเราดูรายละเอียดดีๆเนี่ยมันก็สนุกนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้พี่มาอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เพิ่งดูเนี่ยซีรีส์จีน AI เนี่ย
1: นั่นน่ะสิเพิ่งมาตอนแรกก็คือสังเกตหน้าพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวร้ายตัวโกมันคล้ายกันไปหมดนะตอนแรกนะ
2: ใช่มันจะเหมือนจะไปหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เดินเหินอะไรต่างๆดูออกอะไม่ใช่มนุษย
1: ์การเดินการพูดอะนะ
2: ไม่เหมือนเลยแล้วก็พล็อตตอนนี้ที่เห็นมีพล็อตอยู่3แบบก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: พล็อตแบบแฟนตาซีเลยเนาะอย่างเรื่องที่ดังมากเลยคือเรื่องอะไรนะ The Strange Mirror of the Mountain and Sea นะก็โอ้ยนี่เป็นแบบว่าเป็น AI ทำแน่นอนก็คือฉากเชิญอะไรต่างๆแบบพวกมังกรพวกตัวเอกตัวอะไรต่างๆสู้ทะลงทะเลอะไรเงี้ยนะโอ้ย AI ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเนา
1: ะ
2: การเคลื่อนไหวการพากการอะไรต่างๆอันนี้พล็อตที่หนึ่งนะเป็นแฟนตาซีพล็อตอีกอันนึงคือแบบว่าทำร้านมีฝีมืออาหารทำร้านอาหารแล้วก็ถูกขบโกงน
1: ะ
2: เธอก็มาเปิดร้านอาหารเองแล้วก็เลยไอ้เจ้าของร้านเดิมก็เลยเจ๊งไปแต่อีกแบบหนึ่งอีกพล็อตหนึ่งที่เห็นบ่อยมากก็คือลูกสะใภ้ถูกแม่ผัวบูลลี่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไอ้ลูกสะใภ้ก็แก้แค้นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3พล็อตแล้วมันเหมือนหมดเลยนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ AI ทำแน่นอนแต่เราต้องมีแต่อีกเฮ้ยดูดีๆมันมีอะไรที่น่าสนใจเน
1: า
2: ะ
1: ของ AI นี่อะไรที่น่าสนใจอะคะอาจารย
2: ์เช่นเรื่องอาหารเนี่ยมันอยู่เรื่องหนึ่งที่ชอบมากเลยนะ
1: ค่ะ
2: มันเหมือนต่อต้านวัฒนธรรมอาหารฝรั่ง ต่อต้านวัฒนธรรมอาหารฝรั่งเจ้าของร้านพอเห็นแบบขายดีนะไอ้พระเอกเนี่ยมันเป็นเชฟมาตั้งนานละ3-3 ปีขายดีอยู่ร้านแบบฟูๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าเธอก็ไปเอาญาติเธอที่จบอะไรนะจบสูตรอาหารที่ฝรั่งเศสมาแล้วก็ไล่พระเอกออกไปแต่จังหวะที่ไล่เนี่ยก็จะบูลลี่กันว่าแบบอาหารฝรั่งของฉันนะที่ฉันไม่เรียนมาเนี่ยโอ้นี่นะอุณหภูมิเนี่ยต้องวัดกันเป็นแบบอะไรนะเป็นหน่วยเลยอะเนา
1: ะ
2: แล้วก็เขาก็จะบูลลี่อาหารจีนว่าแบบแล้วก็โรคที่แต่น้ำมันนั่นนู่นนี
1: ่
2: แต่แล้วมันก็พิสูจน์ตัวเรื่องมันก็จะพิสูจน์ได้เห็นว่าที่อาหารฝรั่งขายออกขายไม่ออกในสังคมจีนน
1: ะ
2: และอันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงของวัฒนธรรมอาหารของจีนอันนี้ใครไปจีนเนี่ยจะรู้เลยว่าจีนเนี่ยยังรักษาวัฒนธรรมอาหารของจีนเนี่ยเหนียวแน่น
1: ใช่ค่ะ
2: เหนียวแน่นมากแล้วก็มีการต่อต้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีนะทั้งซีรีส์จีนแนวตั้งกับ AI ก็เริ่มมีละก็คือแต่อันนี้จะแฝงแสงเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นมันก็มีปัญหากันมาตลอดอยู่นะเราก็รู้ใช่ไหมจีนเนี่ยจะผลิตซ้ำจีนก็เริ่มต่อต้านญี่ปุ่นเนี่ยออกมาชัดๆแต่ในซีรีส์จีนแนวตั้งอ่ะมีแฝงจะเป็นแฝงแบบว่าญี่ปุ่นต้องการมาครอบครองเมืองอาเซียนแล้วก็แต่ว่าพระเอกก็ต่อต้านไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มาครองมันก็มีดีเทลอะไรน่าสนใจเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเงี้ยมันก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าความยาวมันจะสั้นกว่าซีรีส์แนวตั้งทั่วไปใช่ไหมคะ
2: พี่ว่าพอกันเน
1: า
2: ะ
1: พอๆกันใช่ไหมประมาณชั่วโมงนิดๆอะไรประมาณนี้เนาะ
2: นิดๆใช่ถามว่าดูเพลินๆไหมก็ดูเพลินๆเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะแยกไม่ออกนะแต่นางเอกกับพระเอกสวยหล่อแน่นอนจาก AI
2: หน้าตาก็จะคล้ายกันหมดทุกเรื่อง
1: จะคล้ายกัน
2: AI นี่จะเหมือนคล้ายกันหมดทุกเรื่อง
1: ความนิยมของผู้ชมต่อซีรีส์จีนเนี่ยค่ะอาจารย์ซีรีส์จีน AI นะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างของเตยเนี่ยจะเข้าไปไม่ลึกถึงขนาดนั้นจะยังคงดูเป็นหนังซีรีส์จีนธรรมดากับซีรีส์จีนแนวตั้งใช่แต่ถ้าจีน AI เคยผ่านตาแต่ไม่เคยดูจบเลยจังอาจารย์มองว่าความนิยมของผู้ชมต่อซีรีส์จีน AI ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์คือตอนนี้ต้องแยกก่อนนะซีรีส์จีนที่มันเป็น40ตอน
1: ซีรีส์จีนเป็นหนังใหญ่ของเขาเออใช
2: ่ล่าหยกหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นส่วนหนึ่งเนา
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นั้นก็คืออาศัยหน้าตาพระเอกเป็นแม่เหล็กเน
1: า
2: ะ
1: ใช่พระเอกนางเอก
2: แล้วก็ดูยาวอันนี้เธอต้องอุทิศเวลาดูยาวไปเลยจะต้องทำการการ
1: หยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือยิงยาวถึงแบบที่สองที่สาม
2: จะดูไปทั้งเรื่องเลยแบบที่สองคือซีรีส์จีนแนวตั้งที่เราคุยกันเนาะเพราะนี้พอเป็นซีรีส์จีน AI เนี่ยที่คิดว่าถามว่ามันจะเป็นยังไงหรอพอมันเป็น AI เนี่ยที่คิดว่าเสน่ห์ของมันไม่เหมือนกับซีรีส์40ตอนแน่นอนกับไม่เหมือนกับซีรีส์จีนแนวตั้งเพราะซีรีส์จีนแนวตั้งเรายังเห็นเป็นคนเรายังรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอารมณ์มีอะไรต่างๆเนาะแต่ซีรีส์จีน AI นะหน้าตาตัวแสดงไม่มีอารมณ์หรอกอารมณ์ก็จะเป็นแบบว่าสร้างขึ้นมาใช่ไหมมันก็ AI make ขึ้นมาเนาะเจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันยังเป็นอย่างเงี้ยมันดูไปมันก็เบื่อไหมอ่ะ
1: ใช่
2: น่าจะเบื่อเน
1: า
2: ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันอารมณ์มันไม่ได้ใช่ไหมบางท
2: ีเออมันไม่ได้อารมณ์อ่ะแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างฉากรบเนี่ยที่เขาพูดกันว่าแบบซีรีส์จีน AI เนี่ยแหมมันสามารถเทียบจะไหนนะเซนให้ดีฉากรบม้านี่แบบล้มลงไปแล้วแบบเหมือนจริงมาก
1: ค่ะ
2: ก็จริงนะเราก็ยังอยากจะดูซีรีส์อะไรที่มันเป็นแบบอะไรอ่ะซีรีส์จริงๆเลยอ่ะที่แบบว่าสามโต๊ะแล้วก็แบบโ
1: อ
2: ้ยกกองทัพกันมาเนา
1: ะ
2: ค
1: ืออ
2: ะไรเงี้ยคือพี่คิดว่า AI เนี่ยตอนนี้มันยังลองตลาดอยู่เนาะมันยังบอกไม่ได้ว่าคนจะชอบไหมคนอาจจะชอบเพราะว่ามันแปลกใหม่แต่ว่าถ้ามันยังซ้ำๆอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเบื่อไหม
1: นั่นน่ะสิอีกมุมหนึ่งก็แอบคิดนะว่าสมมติว่าเกิดไปชอบจริงๆเกิดติดจริงๆเหมือนการชมซีรีส์แนวตั้งอ่ะนักแสดงจะตกงานไปด้วยหรือเปล่านั่นสิคะอาจารย์
2: น่าจะตกไหมมันก็ตกกันทั้งวงการเลยทั้งหมดแหละ
1: ใช่ไหมคะ
2: ทั้งการตั้งทั้งอะไรต่างๆใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แต่มันก็ใช้ซีรีส์จีน AI ยังไงก็คือมนุษย์เจนเข้าไปนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็จะลดปริมาณจำนวนคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันติดตลาดจริงๆเนี่ยมีระบบการสร้างจริงๆเนี่ยคนในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยก็คงตกงานแหละแต่ว่าพี่คิดว่ามันเหมือนกับคำถามที่บอกว่าพอมี AI เข้ามาแล้วเนี่ยมี AI เข้ามาแล้วเนี่ยละครไทยจะเจ๊งไหมหรืออะไรไหม
1: ตอนนี้เตยไม่ได้ดูละครไทยเลยอันนี้ยอมรับด้วยตัวส่วนตัวนะคนอื่นไม่ทราบ
2: การที่ละครไทยแล้วก็มันก็เป็นอีกแนวนึงเนา
1: ะ
2: ก็แต่ละครไทยเขาก็มีความพยายามที่จะพัฒนาอะไรของเขาไปอย่างเช่น ที่ล่าสุดเนี่ยนะที่ของช่องวันก็ที่บอกว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะละครไทยแบบละครจริตไทยจริตไทยเขาก็มีความพยายามที่จะทำหรือเขียนบทอะไรที่มันแบบแปลกใหม่อย่างการุณยฆาตอะไรเงี้ยใช่ไหมแม่หยูอะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
2: ที่เขาคิดว่าคือละครไทยถ้าไม่ปรับตัวก
1: ็อยู่ยาก
2: คนเลสซี่
1: นักแสดงรุ่นใหม่เรายังจะไม่ค่อยจะรู้จักกันซะด้วยซ้ำไปก็ต้องยอมรับว่าอย่างซีรีส์วายเนี่ยก็คือของไทยเราอะดังมากนะจ๊ะอันนี้เตยก็ต้องยอมรับว่าทำให้นักแสดงมีรายได้ไปก่อเป็นกรรมเนาะมีอีเวนต์ออก
2: ซีรีส์วายมันก็เป็นอีกแนวนึงเนาะที่มีของตลาดไปอีกตลาดนึง
1: ใช่ค่ะ
2: เขาก็น่าสนใจไปอีกแนวหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าวันหนึ่งมีแต่ละคร AI พี่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเนาะเอางี้ตอนแรกที่บอกมีอีบุ๊กเข้ามาเนี่ยเนา
1: ะ
2: อีบุ๊กเข้ามาเนี่ยแล้วหนังสือเล่มอ่ะมันจะหมดไปไหม
1: ไม่จริง
2: พี่ว่าหนังสือเล่มก็ไม่เห็นจะหมดไปเลย
1: งานสัปดาห์หนังสือคนเจนซีเต็มเลยใช่ค่ะ
2: คือหนังสือเล่มมันก็ยังมีเสน่ห์ของมันอยู
1: ่ถูกต้องค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าต่อให้ AI มันจะแบบครองตลาดนะไอ้ซีรีส์ซีแนวตั้งมันก็คงต้องพัฒนามันไปรวมทั้งซีรีส์จริงๆเลยอ่ะซีรีส์40ตอนเนี้ยนะ มันก็ต้องไปหาวัตถุดิบเรื่องพล็อตเรื่องเนื้อเรื่องที่มันจะทำให้มันดังขึ้นมาพี่ว่ามันมีโอกาสและต่างคนต่างมีโอกาสในการพัฒนา ในแต่ละแนวของเขาไปเนาะประมาณนี้
1: ก็ต้องไปดูว่าภาพรวมอนาคตก็จะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะซีรีส์แนวตั้งที่เป็นที่ฮอตฮิตเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์หลังๆรัฐบาลจีนเขาควบคุมเนื้อหาบางส่วนอ่ะอย่างเช่นว่าจะมาให้นางเอกเป็นคนยากจนแล้วพระเอกเป็นคนรวยแล้วสุดท้ายแล้วนางเอกก็ได้แต่งงานกับพระเอกอันนี้เขาไม่ให้ออกมาซีรีส์แนวนี้แล้วอ่ะตัวนั่งอ่านข่าววันนั
2: ้
1: น
2: แต่มันก็มีอยู่นะ
1: มันก็มีอยู่
2: คือซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยมันเวอร์แบบตัวเลขเงินอ่ะตัวเลขเงินเป็นล้านล้านอ่ะแสนแสนล้านอ่ะ
1: พระเอกให้เงินเซ็นทีนึงให้เธอไปแล้วล้านหยวนด้วยนะ
2: เอ
1: าไปคูณไปสิ
2: ใบหนึ่งนี่กี่อะไรกี่หยวนก็ไม่โอ้เป็นแสนหยวนอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: คือมันเวอร์วังแม่แต่ว่าเราคนไทยเนาะเราดูแล้วก็จะขำๆอ่
1: ะ
2: แต่คราวนี้เราก็เข้าใจรัฐบาลจีนเหมือนกันว่าเอาปล่อยให้มันพูดอย่างนี้ไปแบบเป็นพันเครื่องเนี่ยมันก็สร้างมโนทัศน์เนาะ perception ให้กับคนจีนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนา
1: ะ
2: อยากกันง่ายขึ้นหร
1: ือ
2: เปล่าผมมันอยากกันแบบง่ายๆเลยเน
1: า
2: ะ
1: อยากง่าย
2: ดูมือกันไปอยาก
1: เวลาแต่งงานก็แต่งงานกันง่ายๆพากันไปจดทะเบียนสมรสอ่ะ
2: ง่ายก็ง่ายแล
1: ้
2: วก็เงินก็เยอะเหลือเกิน
1: เงินก็เยอะ
2: วาง
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มีอันหนึ่งคือยากำหนัด
1: นั้นตลอด
2: ยาปลุกกำหนัด
1: ทุกเรื่อง
2: เลยวะซึ่งพี่คิดว่าอันนี้จีนน่าจะที่เขาพยายาม
1: จะตัดอันนี้พวกนี้กว่าเนาะประหยัดกว่านี้ไม่ใช่อยากสั่งซื้ออะไรก็ซื้อหรือต้องมาใช้ยาอะไรพวกนี้มันก็ควรจะเอาออกไปบ้างนะ
2: แล้วไอ้เส้นของการบูลลี่คนเนี่ยโอ้โหซีรีส์จีนแนวตั้งนี่ดุเดือดมาก
1: ใช่ค่ะ
2: ดุเดือดมากเรื่องบูลลี่กันเนี่ยเราตอบกันจริงจังเลยนะ
1: นั่นแหละค่ะ
2: ตบขวาเลยนะ
1: ยังไงคงจะต้องกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าซีรีส์แนวตั้งแบบ AI ซีรีส์ AI จะเป็นยังไงนะคะในอนาคตเพราะก็ยังไม่มีใครทราบแต่ตอนนี้ก็ซีรีส์แนวตั้งก็มาแรงแล้ววันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย
2: ์พี่ว่ามันจุดอยู่ตัวพอสมควรแหละ
1: ค่ะท่านแนวตั้งนี
2: ้เป็นทางเลือกแหละพี่มองว่ามันเป็นทางเลือกของการเสพความบันเทิงอ
1: ่
2: ะ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ธเนศ
2: ค
1: ่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ คุยกันสนุกชวนคุยเรื่องซีรีส์จีนแนวตั้งแล้วก็เข้ามาสู่การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการสร้างซีรีส์เป็นซีรีส์ AI นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชธาดาค่ะนักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็เป็น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชโรพาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสโทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินธงพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีย์สาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสุกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ประชาชนพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้สำนักพระราชวังปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องในวัน

0: ตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกด้านโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากพระองค์ท่านก็ได้ช่วยประชาชนมาเยอะพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยยากลำบากทั้งที่ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยมาลำบากแต่ท่านก็ยินดีที่จะปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างมากๆเลยค่ะ
0: ขณะที่นางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2: พระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเนาะเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านทุกโครงการที่ท่านทำเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมหรืออะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ทางต่างจังหวัดทำผ้าไหมเป็นคนสกลนครเขากล่าวว่าบ้านเขามีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่านทำผ้าไหมที่พระองค์ท่านไปต่อแล้วตอนนี้ก็ยังมีเจ้าฟ้าหญิงท่านก็ทรงทำต่อนะคะเราก็จะสำนึกและไม่เป็นคนดีตลอดไปของแผ่นดินนี้ค่ะ
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครสรุปภาพรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วรวมกว่า 790,000 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นิตยาคุณสิมรายงาน
3: พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งบริเวณโพมณฑลตัตตมหาสถานมีการประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตานอกจากนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1ล้านจบและจุดประทีป1ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธานางสาวพิชามนกิจนิรันดร์วัย23ปีบัณฑิตจบใหม่จากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าวัดทำบุญเปิดเผยถึงสาเหตุการร่วมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ5ในรัชกาลที่9นอกจากมิติความศรัทธาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
5: ก็เลือกวันนี้เพราะว่ามีความสำคัญทางด้านศาสนาเราก็เติบโตเป็นพุทธมามกะใช่ไหมคะเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าวัดเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็หลังจากการทำงานหรือว่าในวันว่างเราก็เข้าวัดปกติก็เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันสำคัญค่ะซึ่งวัดเบญจมบพิตรก็จะมีอยู่ในเหรียญ5ของในรัชกาลที่9ก็เป็นตราสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวัดเบญ
4: ด้านนายสุรพลทรงพัชชัยอายุ70ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่าอาศัยกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์พร้อมถือเลิกดีเข้าสักการะพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมให้มุมมองว่าการทำบุญในศาสนาพุทธนั้นยืดหยุ่นไม่จำกัดวันตายตัวและสามารถทำได้ทุกวันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
6: และวันนี้วันวิสาขบูชาก็เลยเข้ามาธรรมดาก็เข้ามาอยู่แล้วครับจุดประสงค์หลักก็มาไหว้พระพุทธชินราชครับมาทำบุญก็การทำบุญของศาสนาพุทธเราก็ตามสะดวกอยู่แล้วไม่ได้กำหนดวันก็มีวันอาทิตย์วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยของเราสะดวกวันไหนก็ทำได้ทุกวัน
4: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
7: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 20:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยืนยันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งของจีนดำเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณใกล้กับสันดอนสกาโบโรพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในวันนี้โดยอ้างว่าการลาดตระเวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการละเมิดสิทธิ์ต่างๆและการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ประเทศใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังนายกิลเบอร์โตแตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อวันที่15-16พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังพื้นที่อื่นๆในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังเปิดเผยว่าทหารอิสราเอลสามารถข้ามแม่น้ำลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2549ถ้อยแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีนาวาสซาลามแห่งเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาน้ำมันในบราซิลออกไปจนถึงวันที่31พฤษกรกฎาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลบราซิลในการรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังบราซิลได้จัดตั้งกลไกชดเชยสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนมาตรการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันนี้ขณะที่นายบรูโน่โมเรตตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและงบประมาณแห่งบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลบราซิลจะยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆหากความไม่แน่นอนในอนาคตพลังงานโลกยังคงยืดเยื้อต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Shoprite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาโลเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชนิดตีสุวรรณเสนทำได้อีก1อันเดอร์พา70สกอร์รวม3อันเดอร์พา139ขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลที่รอบนี้ ตีเกิน3โอเวอร์พาร์74ส่วนผู้นำเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ในรอบนี้เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์134ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวศึกบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าไปด้วยคะแนน111ต่อ103คว้าชัยในซีรีส์4ต่อ3เกมผงาดคว้าแชมป์สายตะวันตกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทั้งนี้สเปอร์จะผ่านเข้าไปพบกับนิวยอร์กนิกส์แชมป์สายตะวันออกที่จะมีกำหนดเปิดฉากเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสแรกที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกริด18ก่อนไล่อันดับขึ้นมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่13แต่โดนปรับโทษหลังแข่งจบ2อันดับข้อหาทำให้นักบิดเพื่อนร่วมกริดเจออุปสรรคโดยไม่สมควรกลายเป็นจบอันดับที่15ทำให้ก้องมีเพิ่มเป็น3คะแนนในฤดูกาลนี้รั้งอันดับ23บนตารางคะแนนสะสมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกล่าวอวยพรโดยเน้นย้ำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เล่นให้สนุกและมีความสุขเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและความทรงจำของตัวเองก่อนการเดินทางดรีมกันที่มาเอกปัชชาหัวเสาจากฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและจะพยายามอย่างเต็มที่ใน4เกมสัปดาห์แรกหากได้รับโอกาสลงสนาม
4: ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยค่ะตั้งใจซ้อมมาระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็ดีใจค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะก็เต็มทีมมาพร้อมที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ใน4แมตช์ที่เราจะเจอค่ะ
3: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันรวมถึงสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาให้แก่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ที่เมืองเมดันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในรุ่นเยาวชนที่ทาง AFF จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันต่างๆสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาอาทิการพนันการโดนบูลลี่การโดนคุกคามทางเพศเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลในชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 น.วันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 น.และวันที่8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 น.สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศปรับใช้กติกาใหม่หลายข้อสำหรับฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินโดยกำหนดให้นักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีขณะที่การทุ่มบอลและการเตะจากปากประตูต้องดำเนินการภายใน5วินาทีนอกจากนี้ผู้เล่นที่ได้รับการปฐมพยาบาลต้องออกจากสนามก่อนกลับมาเล่นอีกครั้งส่วน VAR จะมีอำนาจตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2และลูกเตะมุมได้เพิ่มขึ้นรวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกัปตันทีมเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับผู้ตัดสินได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทย
5: ์ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานเป็นสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเดินทางกันอยู่คนละเส้นทางบนโลกใบนี้โลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬารครับเราจะทำให้โลกใบนี้สงบได้อย่างไรมีกลไกอะไรทุกวันนี้ที่เราเชื่อได้ว่าถ้าเกิดเรื่องใหญ่โตความขัดแย้งที่ไม่มีใครประเทศใดประเทศหนึ่งจะคุมได้เนี่ยเรามีกลไกของโลกที่จะแก้ไขป้องกันอย่างไรหลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ League of Nationsสันนิบาตแห่งชาติแล้วก็ไม่สำเร็จมากลายเป็น UN สหประชาชาติซึ่งคิดว่า190กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่วันนี้เนี่ยน่าจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้กลไกแห่งนี้รู้สึกจะอ่อนปวกเปียกลงไปเยอะมากเลยคำถามใหญ่คือสมมุติว่าวันนี้ไม่มี UN ไม่มีสหประชาชาติเอ้ยโลกมันจะไปทิศทางไหนโลกเปลี่ยนสีวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมมาวิเคราะห์ขณะที่ท่านอยู่เมืองจีนผมอยู่แถวนี่แหละทวีปอเมริกาเหนือนี่แหละครับแล้วก็เป็น2จุดที่กำหนดทิศทางของอนาคตโลกด้วยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุนครับวันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามคุณสุทธิชัยนะ
1: ครับ
2: ไอ้โลกเราเนี่ยมันสงบสุขมาตั้งแต่หลังสงครามเวียดนาม
1: หลังสงครามเวียดนามหลังสงครามเย็นสงครามเย็น
2: ใช่ฉะนั้นเมื่อสงครามเวียดนามจบแล้วก็สงครามเย็นก็จบสิ่งที่ถามว่าโลกเรานี่มันคืออะไรเอ่ยโลกเรามีสันติสุขคุณชายดูนะสนธิสัญญานะเซ็นกันสงครามเย็นเนี่ยปรากฏว่ามนุษย์ก็เกิดมีความมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้งบประมาณกลาโหมก็ไม่ใช้เมื่องบประมาณกลาโหมไม่ใช้ก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะกลาโหมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทางเศรษฐกิจมันจะเป็นเฉพาะกิจให้กับไอ้บริษัทที่ทำอาวุธกำไรแล้วก็มีเง
1: ิน อเมริกาเขารวยด้วยขายอาวุธนะคุณวิกรม
2: คราวนี้ประเด็นที่ผมกำลังมองอยู่นะคุณวิชัยคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดโลกเราไม่มีเวทีที่จะให้คนที่มีปัญหามานั่งคุยกันเนี่ยเราจะทำยังไงคุณวิชัยวันนี้เกิดความขัดแย้งวันนี้รู้สึกไหมว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ดียูเครนก็ดีมีใครมาช่วยไกลเกลี่ยมีใครมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้บ้างตอนที่เฮียยุนเห็นเนี
1: ่ยไม่มีก็ท่านประธานาธิบดีทรัมป์จะตั้งบอร์ดออฟพีซซึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาแทนสหประชาชาติได้แต่ท่านเป็นคนตั้งนะท่านเป็นนั่งหัวโต๊ะเองนะแล้วท่านก็จะตัดสินใจว่าจะเชิญประเทศไหนมาร่วมด้วยนะหรือไม่นะแล้วประเทศที่มาร่วมนี่จะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะ
2: เพื่อการ
1: เ
2: งิน
1: เนี่ยพันล้านเหรียญนะเพื่อจะเอาไปทำอะไรที่กาซาเนี่ยแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่ที่อื่นๆฉะนั้นเรื่องนี้ก็เดิมทีเรานึกว่าคงจะไปยังดูเดือดรุนแรงไม่เอาราชาประชาชาติแต่มันก็ไปไม่ถึงไหนไงล่าสุดนี่รัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโออเมริกาบอกว่านี่นะ UN ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะเรื่องสงครามอิหร่านแสดงว่า
2: ทรัมป์ไม่ไหวละ
1: ไปไม่ไหวเพราะว่าอยู่ดีๆตัวเองเนี่ยจะไปกำหนดทั้งโลกต้องเป็นซ้ายหันขวาหันตามที่อเมริกาต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต่อมามีคำถามว่าที่คุณวิกรมตั้งถ้าโลกนี้ไม่มีสหประชาชาติหรือถ้าสหประชาชาติเป็นอัมพาตทำงานไม่ได้เนี่ยโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร
2: วันนี้เฮียยุนคิดว่าโลกเนี่ยจะอยู่ในสถานภาพแบบไหนถ้าเกิดว่าคนมันเกิดมีปัญหากันแล้วไม่มีนะคนกลางเช่น UN ในอดีตมาแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะวุ่นวายหูดับไปกัน ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีคำว่ากฎเกณฑ์เอาแต่ตามอารมณ์
1: ใช
2: ่อะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไปทำตามอารมณ์เอายกตัวอย่างวันนี้คุณวิชัยเห็นไหมว่าสงครามเวียดนามมาเนี่ยไอ้ที่จะมีสงครามใหญ่ๆอะไรอย่างกับเวียดนามเกาหลีหรือ สงครามโลกเนี่ยก็ไม่เกิดถูกต้องไหม
1: ใช
2: ่แต่วันที่ทรัมป์เข้ามาแล้วก็มาประกาศกฎป่าฉันจะไปจับคนนี้ฉันจะไปยึดตรงนั้นฉันจะไปถล่มแต่ตรงนี้ได้ยังไงเขามีกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมเราทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอ๊ถ้าเกิดเราไม่มีที่ที่จะให้เป็นเวทีให้กับคนที่กำลังทะเลาะกันมาสามารถพูดคุยกันได้เอ๊ไอ้โลกมันจะเป็นยังไงมันไม่วุ่นเป็นอะไรลิงแก้แหหรือลิงติดแหอะไรก็ไม่รู
1: ้
2: ถ้าว่ามันยิ่งทำยิ่งยุ่งไห
1: ม
2: วันนี้ผมถามคุณวิชัยว่าสิ่งที่นะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีองค์กรสหประชาชาติมาเป็นตัวการถึงแม้ว่าองค์กรสหประชาชาตินี่จะก่อตั้งแล้วก็สนับสนุนโดยอเมริกันก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้ววันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยโอ้ยตายแล้วผมตอนนี้ผมเริ่มมีความกังวลนะ
1: กังวลว่า
2: วันนี้ดูสิถ้าเกิดว่าวันนี้เรื่องของยูเครนคุณวิชัยวันนี้มันยิงกันไปยิงกันมาเข้าไปสู่แถวมอสโกแล้วนี่ไอ้โดรน
1: ใช่ใช่ล่าสุดนี่ลุยไปถึงกลางกรุงมอสโกบ้านอพาร์ตเมนต์เศรษฐีเลยนะ
2: โอ้แล้ววันนี้ถ้าไม่แก้ไขกันได้แล้วมีบอร์ดออฟพีซคุณทวีชัยคิดว่าบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้บ้าง
1: ไม่น่าจะทำอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ใต้ทรัมป์คนเดียวไง
2: แล้วอีก็บอกว่าเป็นประธานตลอดชีพนะ
1: ไม่ใช่จริงเหรอ
2: เอ้ยมีเขาบอกว่าเอ้ยอัวเป็นประธานเนี่ยนะเป็นประธานตลอดชีพเลย
1: เ
2: ขาทำอะไรของเขาเขาไม่อับอายเขาไม่มีความรู้สึกกระดาษใจ
1: ต่อมาเขาถือว่าเขาเป็นพีซเมกเกอร์ไงเขารอรางวัลสาขาสันติภาพนะโนเบลอ่ะฉะนั้นแกหยุดสงครามไปแล้ว8-9สงครามแต่กลับมาสร้างสงครามใหม่ที่อิหร่านที่ทั้งโลกวุ่นวายกันหมดเนี่ยแกมาเปิดสงครามเองนะไอ้เกมเนี้ย
2: ผมดูแล้วนี่จะไอ้การที่บอกว่าเราคุณทวีชัยนี่คิดว่ามีโอกาสแก่ตายไหม
1: ใคร
2: คุณทวีชัย
1: อ๋อเขาก็ต้องพยายามแก่ตายอย่าตายด้วยวิธีอื่นสิ
2: แต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าโลกมันวิปริตโลกมันเกิดมีสงครามโลกมันมีกัมมันตภาพรังสีแล้วออกมาเงี้ยคุณชายคิดว่าได้แก่มีโอกาสแก่ตายไหม
1: โอ้มีโอกาสที่ไม่ถึงตายเพราะแก่ตายเพราะกัมมันตภาพรังสีตายเพราะสงครามตายเพราะไปเดินเข้าไปในทุ่นระเบิดอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ไหมฉะนั้นผมยังมองไม่ออกว่าในโลกนี้มันจะมีเวทีอะไรที่จะมาทำหน้าที่ได้แบบ UN มีไหม
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ีมีไหม
1: ไม่มีทุกวันนี้มองไม่
2: แล้วไม่มีแล้วโลกเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันยังปะทะกันอยู่อย่างเงี้ยยูเครนก็ขยายไปเรื่อย
1: อ
2: ิหร่านก็ลบไปเรื่อยอัวไม่ยอมแพ้หรือแล้วเดี๋ยวจะไปตัดเคเบิลสายใต้น้ำอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะถามว่าอันนี้มันมีความสงบสุขที่ไหนแล้ววันนี้เขาบอกว่าคนอิหร่าน37ล้านคนนะยินดีจะพลีชีพ
1: 37ล้านคน
2: แล้วพวกนี้พลีชีพแล้วโอ้โหตายวันนี้ก็จะไปแล้วดูอิหร่านที่อยู่ในอเมริกามีกี่คนแล้วอิหร่านก็ไปพลีชีพอยู่ในอเมริกา
1: ใช
2: ่ยุโรปนะฉะนั้นวันนี้ผมก็กำลังมองอยู่นะคุณทิชัยบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนข้อหนึ่งอันที่สองถ้าไม่มี UN เนี่ยนะเป็นเวทีที่จะให้คนเนี่ยมาคุยมาแก้ปัญหาด้วยกันเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกเราจะเป็นยังไงโลกเราไม่เละเป็นโจ๊กหรอเนี่ย
1: เละสงครามโลกครั้งที่สองตอนเกิดมันไม่มีองค์กรอย่างนี้ หลังจากความเสียหายเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองมันน่ากลัวเขาถึงจะรวมตัวกันมาตั้งตอนแรกก็เป็น League of Nations ก่อนก็เรียกว่าสันนิบาตแห่งชาติทั้งโลกมารวมตัวกันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอเมริกาสภาคองเกรสไม่อนุมัติเขาก็เลยมาคิดสูตรใหม่เรียกเป็นว่า United Nations ก็แล้วกันแล้วก็ให้มีคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศที่เป็นแกนการบริหารสมาชิกทั่วโลกมาวันนี้ท่านนับได้ก็คง190กว่าประเทศ
2: ทั่วโลกอ่ะ
1: 15ประเทศเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแต่5ประเทศใน15นี้เป็นสมาชิกถาวร permanent permanent ก็เรียก perm 5Permanent members of the SC Security Council UN Security UNSC ห้าประเทศยักษ์เนี่ยมีสิทธิ์วีโต้ซึ่งเขาตกลงกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองว่าประเทศใดประเทศหนึ่งในห้า Perm 5หรือ Permanent 5เนี่ยถ้าใช้สิทธิ์วีโต้มตินั้นๆก็จะตกไปเพื่อให้เห็นว่ามันต้องมีฉันทามติร่วมกันนะคุณจะไปคุยกันให้รู้เรื่องนะอย่าแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเพราะข้อนี้มันทำให้เราเห็นว่าโลกต้องรวมตัวกันมาหน้าก็มีจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสใช่ไหมห้าประเทศนี้ที่มีสิทธิ์วีโต้ก็ผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่80 194เก้าตั้ง
2: 80
1: ไม่ถึง70กว่าปีซึ่งก็ผ่านมามันอาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดนะมันอาจจะไม่ใช่องค์กรที่ตอบป้องกันความขัดแย้งในทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นกลไกเดียวที่มีอยู่นะที่จะป้องกันหรือเจรจาหรือเป็นคนกลางได้นะ
2: ใช่วันนี้มีใครมั่งถ้าเกิดว่าไม่มี UN ถ้าโลกวันนี้ไม่มี UN เนี่ยโอ้คุณชัยคิดว่ามันจะวุ่นวายหูดับตับไหม้เลยมั้ย
1: อ
2: ันที่หนึ่งอันที่สองคนที่สร้าง UN มาก็คืออเมริกันกับยุโรปใช่หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
2: โดยที่จะมากำหนดไอ้นู่นไอ้นี่นะให้กับนานาชาติเนี่ยก็อาศัย UN เป็นคนที่ทำไมมาแสดงข้อคิดแล้วก็สรุปผมเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นห่วงนะคุณวิชัย
1: กังวลระดับโลกแล้วนะเนี่ย
2: วันนี้เนี่ยเรา74แล้วนะถ้าเกิด
1: ยูเอ็นเนี่ยก่อตั้ง1945เลยครับหนึ่งคือสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจบเดือนกันสิงหาใช่ไหมล่ะที่อเมริกาไปทิ้งระเบิดปรมาณูใส
2: ่
1: ที่โรชิมาสิงหาใช่ไหมล่ะสองลูกสงครามก็จบในเดือนสิงหากันยาตุลาครับตั้งเลยครับเพราะเขาประชุมกันหลายรอบและก็ตกลงว่ามันต้องมีและมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า UN Charter กฎบัตรนี่ทุกคนจะต้องทำตามใช่ไหมครับ
2: เนี่ยวันนี้เมื่อก่อนเรามีเวทีเรามีองค์กร UN เพื่อที่จะทำให้เกิดแบบว่าเสรีภาพแล้วก็สันติภาพวันนี้ที่ดูสิ UN อ่อนแอไปเยอะเลยนะ
1: ใช่
2: อ่อนแอไปเยอะเพราะโดนทำตื้มแล้วคำถามว่าแล้วต่อไปจะทำยังไงถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่า UN ไปไม่รอดเพราะ UN นี่จะไปได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณใช่ไหมอเมริกาเนี่ยเป็นตัวโผ UN แล้วก็ใช้ UN เนี่ยเป็นกวนตัวกดดัน
1: ใช
2: ่นะสถานการณ์ต่างๆวันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะคุณวิชัยว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงๆนะเราเนี่ยประเทศไทยเราจะทำกันเนี่ยดูไม่ต้องมากอะคุณวิชัยเห็นไหมว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามีใครมาไก่เกลี่ยมันเป็นเรื่องแต่เราหมายความว่าไม่ใช่ทรัมป์ไม่ใช่จีนแต่เป็นองค์กรอย่างกับ UN หรืออะไรเนี่ยนอกจาก
1: ยู
2: เอ็นแล้วไม่มีใช่ไหม แล้วคุณชัยคิดว่าไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยมันจะทำหน้าที่แทน UN ได้อย่างนั้นไหม
1: ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตั้งโดยมหาอำนาจฝ่ายเดียวนี่ประเทศอื่นที่เขาเป็นสมมติเขาเป็นสมาชิกถาวร UN อยู่อะรัสเซียจีนฝรั่งเศสเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเหรอคุณอยู่ดีๆคุณยึดการความเป็น UN ไปได้ด้วยตัวเองได้เหร
2: อ
1: ไม่ได้ไม่ได
2: ้ฉะนั้นทางออกจะทำยังไงโลกมันยิ้มมันจะต้องอยู่ในความสงบสุขคุณวิชัยคิดว่าในประสบการณ์ที่คุณวิชัยดูโลกใบนี้มาแล้วเนี่ยคิดว่านายกอไก่หรือนายขอไข่มีคนไหนที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขสันติภาพและความสงบสุขของโลก
1: มันก็ต้อง
2: อยู
1: ่ต้องกลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN นั่นแหละมันไม่มีทางอื่นครับ
2: เพราะ UN เนี่ยมีประเทศไหนที่จะมาทำงานนี
1: ้ก็หลักๆในประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรห้าประเทศนี้ก่อนต้องไปคุยกันเลยว่าเอายังไง
2: เ
1: พราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมารอบนี้มันก็ทำให้ UN ลดความสำคัญไปเยอะทรัมป์มาถึงก็ลดค่าใช้จ่ายลดเงินหนุนนะไปให้กับองค์กรสหประชาชาติเยอะมาก
2: เม
1: ื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยขาดแคลนทรัพยากรความสำคัญ UN ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวกลางความหวังนะโดยเฉพาะประเทศเล็กๆอ่ะประเทศแอฟริกาเนี่ยหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงใช่ไหมเวลาโหวตเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเขาสามารถโหวตในเรื่องที่เขาคิดว่าสำคัญแต่ว่าพอไม่มีองค์กรอะไรเขาก็เสียงเขาก็จะหายไป
2: เห
1: มือนก็จะกลายเป็นมีแต่ยักษ์ที่ตัดสินแล้วก็ยักษ์ก็ไม่ถูกกันก็เลยไปทำสงครามอย่างกรณีสงครามอิหร่านเนี่ยถ้ามันเกิดอย่างนี้ตูมเนี่ยปกติมันต้องมาที่ UN ใช่ไหมครับ
2: อ
1: ยู่กันจะตั้งกรรมการถ้าว่าเฮ้ยคุณรบกันเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนคุณหยุดก่
2: อ
1: นมันก็ต้องประกาศ UN ceasefire ใช่ไหมครับหย
2: ุ
1: ดยิงโดย UN สั่งแล้ว UN ก็ต้องได้รับการเห็นชอบโดยสมาชิก5หลักก็ค
2: ือ
1: จีนรัสเซียอเมริกาฝรั่งเศ
2: ส
1: อังกฤษนี่แหละนะที่จะต้องเป็นคนดูแลให้แน่ใจว่าสงครามอย่างนี้ไม่เกิดเพราะว่าการที่อเมริกากับอิสราเอลอยู่ดีๆไปถล่มโจมตีอิหร่านอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ได้ประกาศสงครามด้วยนะไม่ได้ประกาศสงครามอะไรด้วยเพียงแต่บอกว่าคุณมีท่าทีว่าคุณกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ฉะนั้นเราต้องระงับยับยั้งคุณโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได
2: ้ใช
1: ่แล้วถ้ามีการตกลงกันเนี่ยก็จะต้องมีทหารที่มาจาก UN นะเป็นคนรับรองความเป็นกลางที่เรียกว่าพวกบวกสีฟ้าที่เรียก UN
2: Peace ใช่
1: Peacekeeperแต่ตอนนี้เราไม่มีตอนนี้อเมริกากับอิสราเอลเป็นคนถล่มโจมตีอิหร่านตลอดแล้วอยู่ดีๆอิหร่านไปปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถ้า UN มีบทบาท UN ก็ต้องมาบอกว่าไม่ยูทำไม่ได้นะม
2: ัน
1: มีกฎหมายเรียกว่าด้วย UN Convention on the Law of the Sea น
2: ะ
1: มันมีกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะที่ช่องแคบก็ดีเกาะก็ดีทางน้ำก็ดีเนี่ยเป็น สมบัติสาธารณะนะฉะนั้นคุณทำไม่ได้นะมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของ UN ก็จะมาป้องกันวิกฤตที่เราเจออยู่ขณะนี้
2: ใช่วันนี้ผมเป็นห่วงอยู่สองเรื่องนะคุณวิชัยผมคงไม่ได้แก่ตายนี่รู้ไหมเนี่ยผมดูแนวโน้มของโง่เฮงของแต่ละประเทศนะที่เขากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคำว่ากัตหรือคำว่าจิตใจไม่เหมือนกับในอดีตนะใน UN เมื่อ40ปีที่แล้วหรือ30ปีแล้วโอ้ UN เมื่อก่อนนี่ขลังนะ
1: ใช่
2: จะทำอะไรชาวบ้านก็นับถือชาวบ้านก็รับฟังแต่วันนี้มีใครเขาจะรับฟังบ้างอ่ะ UN
1: ใช่
2: ฉะนั้นวันนี้ วันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรากำลังมองว่าไม่มีคนที่เป็นมหาอำนาจจะมาเป็นผู้นำแล้วก็ทำอย่างยุติธรรมฉะนั้นเราก็ร้องเพลงรอไปก่อนนะให้ทางคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาเข้าใจนะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีองค์กรแบบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงแต่เท่าที่ดูนะของอ้วก
1: อ้วกเหร
2: ออ้วกแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราไม่สิ้นหวัง
1: ครับ
2: นะเราก็ต้องมาหาลู่ทางนะเฮียหยุ่นใช่ไห
1: ม
2: ให้เกิดเป็นแนวโน้มนะของการที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่กันอย่างนะมีความสุขได้ยังไง
1: เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเราจะปล่อยให้โลกอยู่ในภาวะปั่นป่วนที่ไม่มีกติกาสากลไม่ได้
2: เออใช
1: ่แล้วแต่ละประเทศจะตีความกฎหมายระหว่างประเทศตามความพอใจตัวเองก็ไม่ได้นะ
2: ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนไทยเราจะเตรียมตัวยังไงกับไอ้สิ่งที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดไม่มีตัวกลางอย่าง UN เนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไงคุณวิชัยคิดว่าไปอยู่แถวดงกะเหลี่ยงไหมล่ะ
1: แล้วนี่ว่าจะปลอดภัยเหรอไปอยู่แถว
2: ดงกะเหลี่ยงแดนมีใครไปยุ่งกับเขาอ่ะคุณวิชัยกับผมนี่น่าจะอยู่กับกะเหลี่ยงได้นะ
1: ได้
2: ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มามองตรงนี้แล้วเรามาดูว่าโอ้ไม่มีใครที่จะมาควบคุมดูแลได้อันนี้ผมว่าซีมองเทคนะ
1: ซีมองเทคทั้งโลกเลยนะ
2: เออใช่ไหมแล้วความสูญเสียความเสียหายเนี่ยจากอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะทำไมอ่ะ
1: มัน
2: เติบโตอย่างไม่หยุดเลยนะเพราะว่าตัวจักรที่เป็นตัวจักรสำคัญเนี่ยที่เคยทำงานแล้วประสบความสำเร็จไปอย่าง UN เขาไม่เอาละWHO เอ่ยสันติสัญญาแถวปารีสเอ่ยอะไรอีกว่าไม่เอาอ่ะว่าไม่เอาแล้วอยู่กันยังไงฮะเฮียยุน
1: เออลำบากครับเราถ้ารุ่นเราไม่ได้แก่ตายแล้วก็รุ่นหลังก็อาจจะอายุสั้นกว่าเรานะ
2: วันนี้เขาก็มองแล้วเออผมพอดีสองวันนี้ก็เจอผู้ใหญ่หลายคนในประเทศจีนก็บอกเฮ้ยลืม
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆใช้โอกาสในวันหยุดราชการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบางระกำโมเดลซึ่งมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำ9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลท่าโบนและตำบลปากแตะทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบปัญหาทางขึ้นลงเรือประมงตื้นเขินและแนวหินเขื่อนบางส่วนชำรุดกีดขวางทางน้ำส่วนเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพบท่อระบายน้ำบางจุดชำรุดจึงกำชับให้เร่งซ่อมแซมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ในพื้นที่ตำบลปากแตรประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า700เมตรพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงพิจารณาข้อเสนอชาวบ้านเรื่องการวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและลดความรุนแรงของคลื่นลมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางน้ำการสนับสนุนอาชีพประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งยอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน252คน
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ทั้ง50เขตมีผู้สมัครจำนวน252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตภาษีเจริญจำนวน9คนเขตยานาวาจำนวน8คนและเขตพญาไทจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัตรพัฒนาชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00
9: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: ัวสำคัญจะนำไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นนะพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดีอย่าเป็นคนเนรคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างคือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ประเทศบ้านเมืองอย่างหนึ่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามคุณดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปก่อความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติบ้านเมืองในลูกหลานนี้พยายามสร้างคุณงามคุณดีเอาไว้
1: ที่ท่านยังอยู่ก็ใช้ธรรมะใช้ในสิ่งที่ให้มานะฮะได้ขอหัวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถนัดผู้นำชาติบ้านเมืองรัฐมนตรีทั้งหลายหรือว่าคนยากจนหรือใครก็แล้วแต่ก็ยังให้หลวงพ่อคูณได้ขอหัวให้ขอศีรษะนะครับที่ว่าจะได้เป็นสิริมงคลสิ่งนั้นก็คือเรื่องของการให้นะครับการให้เหมือนกับสติให้สตินะฮะขอเพื่อให้สติเตือนใจในเรื่องของการทำความดีและมีธรรมะมีการเรื่องของการได้ให้ธรรมะนั้นช่วยกล่อมเกลาขัดเกลาจิตใจท่านก็แม้จะยากจนอย่างที่ว่าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองสังคมจากที่ตอนท่านยังได้นะครับได้อยู่ในสมณะนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากที่ได้มรณภาพแล้วสังขารแล้วก็ยังเหลือแต่คุณความดีแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ทุกๆรูปที่เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติที่ดีเราก็คงจะได้ทราบกันตามเรื่องราวประวัตินะครับเรื่องนำมาในวันวิสาขบูชาในช่วงต้นของทศวรรษที่3ในคืนวันอาทิตย์กับผมพี่จรุงสมัยและคุณสุภเลิศธรรมรดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับไปพุทธมณฑลมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะฮะฝนตกที่บ้านแล้วแต่พุทธมณฑลก็โปรยปรายลงมาตอนนี้หนักเลยที่บ้านผมนะฮะที่ไหนตกกันบ้างนะครับก็แจ้งกันมาให้ทราบกันสำหรับทศวรรษที่3ในคืนวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเราก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมะและก็เรื่องราวที่เป็นคำสอนในการนะครับปฏิบัติของทางพระสงฆ์องค์เจ้าและก็ธรรมะปฏิ

มีเรื่องราวของแวดวงวรรณกรรมมาฝากกันเช่นเดิมนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นประจำนะฮะแล้วก็ FM 92.5 MHz นะครับกำลังดูงานกำหนดการที่พี่เจนส่งสมพันธ์ก็ส่งมาโอ้โหงานเยอะมากกันนักเขียนซีไรต์ไทยลาวมาเลเซียเป็นการประชุมและเสวนานะฮะ15ปีบ้านนักเขียน20ปีนักเขียนซีไรต์กนกพงษ์ส่งสมพันธ์มีค่ายวรรณกรรมประทับมือนักเขียนภาพบันเทิงจากศิลปินต่างๆและอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีด้วยนางเอกหนังตะลุงจากวิทยานาฏศิลป์คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20 6-7 มิถุนายนที่หลาดใต้โหนดควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งผมจะไปดำเนินรายการที่นั่นด้วยนะครับเราไม่ได้เชิญหรอกครับแต่ตั้งใจจะไปขอเข้าไปขอพี่เจนไปก็เลยก็จัดนั่งเครื่องบินไปลงที่จังหวัดตรัง6-7ไปอยู่ที่ควนขนุนพัทลุงนะครับก็พบปะเรื่องของนักเขียนซีไรต์ไทยลาวมาเลเซียนะฮะกองทุนกนกพงษ์ส่งสมพันธ์ก็เชิญเข้าร่วมงานนะครับ6-7 มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียนห้องเรียนสีสันศิลปะหลาดใต้โหนดพัทลุงวาระ15ปีบ้านนักเขียนและ20ปีนักเขียนศิไรกนกพงษ์ส่งสมพันธ์ที่เสียชีวิตไปนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะวันที่6มิถุนายนเสวนาเวทีใหญ่สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนำโดยลิมสวีทินมาเลเซียไพฑูรย์ธัญญาจากไทยเรวัชพันธุพัฒน์ทองใบโพธิสารจากสปป.ลาวและพลังเพียงพิรุณประเทศไทยบุญทนองสมใส่ผลสมใส่ผลหวานชุบนะสปป.ลาวปิติทิวาชนนะครับโดยมีนฤทธิ์ภพจิระโพธิรัตน์นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและบอร์ดวรรณกรรมศิไรต์ดำเนินรายการนะฮะเรามีการเลี้ยงต้อนรับในช่วง17:30นะครับแล้วก็โอ้โหหลายโซนเทียเตอร์โฮมสเตย์สงสัยจะคึกคักน่าดูที่หลักใต้โหนดเพื่อแถลงข่าวข้อตกลง MOU ระหว่างไทยลาวมาเลเซียมีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติขึ้นเวทีแสดงเปลี่ยนวัฒนธรรมถ่ายทอดรายการช่วงทนดนตรีด้วยนะครับถ้าทางเพจของที่จะรับชมได้เนี่ยนะฮะรับชมได้ที่ทางเพจในวันนั้นเนี่ยนะครับเพจบ้านนักเขียนนะครับฮะสำนักพิมพ์นาคอนอ๋อสำนักพิมพ์นาคอนได้ครับก็จะมีเพจด้วยแล้วผมก็จะถ่ายทอดมาที่เพจของถนนดนตรีด้วยนะครับสำหรับงานกิจกรรมแล้วก็หุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20จากคุณขนุนจังหวัดพัทลุง3:19 นาทีกับเพลงเกี่ยวกับธรรมะอีกสักเพลงหนึ่งของนางงานะครับแล้วเดือนหน้านี้นางงาก็จะมาถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง3ปีติดต่อกันนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นต้นฐานของตำนานของบทเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องให้เกียรติกับนางงาแล้วก็วงคารวาลน้อยมาในครั้งนี้กับดวงดาวเดียวได้นะครับวัฏสงสารครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม30นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพี่โจรุ่งสมัยนะฮะทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงศ์คุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองฤกษ์หลักการจันทร์วัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติเทมณีมริภาเสียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินอัศดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับก็มีในไลน์ก็ส่งภาพของคอนเสิร์ตคาราบาวนะฮะล้อมวงมันนะ71ปีที่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับภาพข้างหลังจอโอ้โหอลังการมากของถนนดนตรีของมิบาทไปเทียบเคียงได้ขนาดโปรดักชันจอ LED ขนาดใหญ่แล้วก็มีภาพสวยๆเยอะแยะนี่นะครับเราก็มีจอของเราอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่แหละครับแต่ก็คงจะไม่ถึงอลังการเท่ากับงานที่เมื่อวานเขาจัดขึ้นนะครับล้อมวงมัน71ปีตัวตนของคาราบาวนี่แหละครับก็ของเราก็เอาตามสถานะของเรานะฮะที่เรามีพื้นที่นะครับมีสถานที่ประมาณ 1,000 ที่นั่งแล้วก็มีเวทีเล็กๆมีจอ LED เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีเครื่องเสียงนะที่น้องๆมาช่วยกันของ Sound Space ก็จะไม่อลังการเหมือนอย่างของดับล้อมวงมันที่เขาก็มีบัตรที่เขาเก็บบัตรด้วยของเราชมฟรีนะครับก็ชมฟรีกันมา2ปีกว่าแล้วจบ3ปีครั้งนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้นะครับทำงานร่วมกันได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันในปีสุดท้ายสำหรับทนดนตรีหลายครับแล้วก็จะบันทึกรายการออกอากาศทางช่อง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเสาร์ที่1และ2ของเดือนวันละชั่วโมงก็ติดตามกันได้ครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วที่จะมีรายการมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้หยุดไปหลายเดือนก็กันนี้จะกลับมาโดยท่านตรองบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญโชติที่ได้อนุมัติให้ถนนดนตรีได้มาเดินทางต่อไปจริงๆแล้วอยากให้ทำต่อด้วยซ้ำไปแต่ว่าปีหน้าก็เราไปเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยเป็นสามัญชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันนี่แหละครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะต้องคือในระบบราชการแล้วก็คงจะมายุ่งวุ่นวายอะไรไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็ต้องมีสายงานแต่มาเข้าบัญชาแล้วก็เป็นเหมือนคนทั้งนอกที่จะมาคอยนะเติมซัพพอร์ตหรือว่ามีอะไรที่เราจะประสานงานช่วยได้เราก็จะช่วยกันไปอาจจะเป็นเรื่องของศิลปินแต่ว่าเรื่องอื่นก็คงจะต้องให้ปล่อยให้ทางน้องๆคนรุ่นใหม่ๆเขาได้ทำหน้าที่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนตัวโครงการอนุมัติเรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดจ้างเรื่องของเงินยืมบ้างแล้วก็รวมไปถึงการเบิกการจ่ายการตรวจรับอะไรต่างๆยิ่งยากนะครับเบิกกันแต่ละครั้งแม้ทั้งข้าวอาหารที่เป็นข้าวกล่องที่จะทั้งดูแลทีมงานแล้วก็ศิลปินเนี่ยหาต้องเซ็นลายเซ็นกันอย่างละเอียดเสื้อยืดที่คุณได้รับแจกในวันที่จัดคอนเสิร์ตที่เรานำมามอบให้กันทุกครั้งจับรางวัล นั้นนะครับละเอียดมากเลยต้องเซ็นกันทุกครั้งด้วยฉะนั้นจึงต้องรบกวนว่าเวลาที่เราแรนดอมชื่อแล้วก็บัตรที่ได้รับรางวัลก็ช่วยกันก็ลงทะเบียนหรือว่าลงไปรับเสื้อก็ช่วยแจ้งตามเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็ได้เซ็นชื่อไว้ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งอีกอันหนึ่งมีผู้ฟังผู้ชมนะครับสะท้อนมาเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเบียร์ไม่ให้นำเข้าเด็ดขาดก็มียังมีลักลอบเข้าไปนะฮะก็ช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันช่วงที่ศิลปิน ที่เป็นศิลปินที่ได้ความนิยมมากๆอย่างเช่นคาราบาวหรือทั้งนังงาเองก็เหมือนกันแล้วก็ทั้งนังงาด้วยแล้วก็ทั้งพี่แอดด้วยคาราบาวด้วยอาจารย์ธนิตในที่มาในช่วงเดือนต่อไปแล้วก็ปิดท้ายมาริโฮนาก็รบกวนเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นั้นงดนำเข้าเอาไว้ข้างนอกไม่ให้นำเข้าโดยเด็ดขาดหรือว่าเครื่องดื่มทุกๆชนิดด้วยกันน้ำอะไรก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าจะทำให้ห้องประชุมหกเลอะเทอะก็เป็นเรื่องที่ต้องลำบากแม่บ้านแล้วก็รวมไปถึงว่าเราก็อยู่อีกครั้งที่จะต้องล่ำลากันในปีสุดท้ายก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ด้วยครับเพลงที่คุณขอมาในแบบฟอร์ม Google ของสนธิดนตรีผู้รู้ครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 44นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคืนนี้รัศมีมณีนิลเงียบเลยนะครับสงสัยไปวิ่งหรือไปติดฝนที่ไหนไม่แน่ใจก็พอดีกำลังดูเรื่อง78ปีนางาแล้วก็เมื่อวาน71ปีของพี่แอดนะฮะวันก่อนที่เราก็74นั้นนางสิเผือกกับปลาเขียวเนี่ยนะครับโอ้โห70ขึ้นกันแล้วนะฮะวัยเลข7แต่ผมก็ขนาดผมยังฮดเลข6เลยนะฮะเลข6เข้ามาแล้วก้าวเข้ามาแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ก่อนจำได้ว่าทำงานใหม่ๆนี่แหมวัยเลข2เลข2เลข3ไล่เข้ามาก็มีแรงทำต้องทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในสิ่งต่างๆก็จะได้ฝากไว้กับความทรงจำเหมือนกับที่ถนนดนตรีเราได้ทำหน้าที่กันมาแป๊บเดียวก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเราก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มา31ปีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็ปีนี้ก็เราคงจะเป็นปีสุดท้ายของการทำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์แต่ส่วนของรายการวิทยุถ้าเดินหน้าต่อเดินทางต่อก็พร้อมยินดีที่จะทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาตอนนี้มีขอสัญญาณนะฝนจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลอยลมบนด้วยทัศชนะบอกว่าเป็นพี่ผม10ปีก็ดีครับขณะเลข6พี่เขาเลข7ใช่ไหมครับบอกสาวสุราษฎร์นะฮะตังเกจากวุฒากาศนะครับก็ขอมานะฮะก็ได้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมอบให้ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกหมากปิ่นครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้นั่งดูภาพต่างๆของงานในวันที่ถนนดนตรีไลฟ์ประจำวันศุกร์แล้วก็มีผู้ที่ส่งภาพกันมาเยอะแยะนะภาพทั้งอาจารย์สิเผือกแล้วก็มงคลดันเกวียนแล้วก็ภาพของพี่เขียวคาราบาวซึ่งก็ทางความรู้สึกก็คือในเป็นการได้มาพบกับเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งก็ทุกคนก็เหมือนกันว่าอยากจะให้ความเป็นเพื่อนเหล่านี้นะครับความรู้สึกเหล่านี้ได้เก็บนำความรู้สึกไว้ว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วก็เป็นเพื่อนชีวิตกันไปสำหรับถนนดนตรีนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันครับ

ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
8: นางสาวลลิดาเพลพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการบินและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยในระยะแรกเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานภูมิภาคเช่นกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเช่นสุราษฎร์ธานีและหัวหินจากประเทศต้นทางที่สำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของการเดินทางในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเน้นย้ำประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
9: นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.เปิดเผยว่าบวท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทางนี้ข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบัมเพนเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเตรียมทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมืองพร้อมลดค่าเช่าลดราคาบ้านตลอดปีนี้
10: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมือง7แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้ว34โครงการและมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก15โครงการและพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging ในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิการลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อเดือนตลอดปี2569และลดราคาบ้านสูงสุดร้อยละ20และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีครอบคลุมกว่า60โครงการเคหะทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ด้วยคนนอกข้อของนางาคารวานแล้วเดือนหน้า26มิถุนายนจุดพักของนักเดินทางนางาคารวาน78ปีแล้วก็วงดวงดาวเดียวดายกับคารวานน้อยที่จะมาสืบสานงานของตำนานของบทเพลงมิชวิตอีกในเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆน้องรุ่นใหม่ๆกันเพลงที่คุณขอมาจากหาดใหญ่สิง9518ในGoogle Formนี่นะครับก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมรดีควบคุมเสียง0816346452ที่ขอเพลงเอี้ยงฮะสันกลาแล้วก็คนเลวในเวอร์ชันแม่น้ำจากสกลนครเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะขอแบบลึกๆคนเลวที่เป็นงานที่กนกพงษ์ทรงสมพันธ์ได้นะฮะถ่ายทอดขึ้นจริงๆที่มาที่ไปก็ตอนกับที่แม่น้ำเอามาร้องเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาเป็นมาริฮูนาเนี่ยผมก็ฟังมาตั้งนานแล้วก็ชอบอ่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นงานที่กนกพงษ์เขาเป็นคนเขียนเอาไว้กำลังจะดูว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลด้วยนะครับซึ่งก็จะไปทำหน้าที่พิธีกรในอาทิตย์หน้าวันที่6แล้วก็7มิถุนายนนะฮะที่คนขนุนลาดใต้โนดจังหวัดพัทลุงก็ไปวันที่6พร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีแล้วจะมีงานตั้งแต่วันที่5ก็จะเป็นค่ายวรรณกรรมแล้วก็ศิลปะแล้วก็มีเสวนาวิชาการด้วยเปิดค่ายของนักเขียนกันแต่ละฐานก็มีฐานเรื่องสั้นการเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัยโดยพลังเพียงพี่รุ่นนักเขียนสิไรนิรัติสัยหล่ออรุโนไทยนักแปลสิรพรเชษฐสุราชนักเขียนนักวิชาการแล้วก็พานุพงษ์คงจันทร์กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานบทกวีหัวใจแห่งบทกวีร่วมสมัยวิสุทธิ์ขาวเนียมศิลปินศิลปาธรพินิจนินรัตอดีตอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและอมรศักดิ์ศรีสุขกลางกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานสารคดีทุกสังคมต้องมีเรื่องเล่าของตนเองจตุพลบุญพรัตบรรณาธิการรางวัลคุณนิลวรรณปิ่นทองธีระจันทิปานักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันทักษิณคดีศึกษาสุธามาสนสงขลาเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและมีลงพื้นที่วิถีวัฒนธรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานแล้วก็ช่วงค่ำเทคนิคการทำต้นฉบับเพื่อส่งประกวดรางวัลเช่น

กรรมและเสวนานานาชาติคณะเขียนสีไรนะฮะมีมโนลาพิญโยสองหิ้งและคณะด้วยตอนช่วงสายๆแล้วก็เสวนานานาชาติวรรณกรรมอาเซียนไทยลาวมาเลเซียนะฮะเยอะแยะเลยดร.ลิมสวีทินนักเขียนสีไรมาเลเซียแล้วก็ทองใบโพธิสารนักเขียนสีไรและนายกสมาคมนักประพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิติที่วายชนนักเขียนศิลาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัญญาพันธะพาณิชย์นะฮะนักเขียนศิลาลาวแล้วก็บุญทนองสมไสพลนักเขียนศิลาประเทศลาวไพฑูรย์ธัญญาศิลปินแห่งชาติและเรวัชพันธ์พิพัฒน์นะฮะโอ้ยรายละเอียดเยอะจริงรายละเอียดกิจกรรมเพียบเลยอาทิตย์ผมมาเดินรายการซะด้วยนี่นะครับอ๋อ3คนเลยนะฮะพิธีกรแล้วมีล่ามภาษาด้วยนะครับดร.บุญจงฟุกล่ามภาษามลายูดร.ดุษฎีปัญญาล่ามภาษาอังกฤษนะครับโอ้โหไปถูกงานเลยงานนี้อาสาสมัครไปเลยโอ้งานใหญ่ไปเลยแล้ววันที่7ก็จะมีการประทับมือศิลปินแห่งชาตินะฮะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมากล่าวเปิดด้วยตอน10โมงครึ่งนะครับอ๋อครับก็ประกาศกิตติคุณประทับมือศิลปินแห่งชาติแล้วก็ทางมาเลเซียและลาวด้วยนะครับครับก็คร่าวๆนี้ก่อนนะฮะโหรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมต้องไปดูเขาไม่ได้ยังไม่ได้ดูกำหนดการเขาเท่าไหร่นักรายละเอียดมากนะคนนอกข้อนะครับแล้วก็ตามด้วยคนลุงหลังจรัญมโนเพชรครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: สี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีเพลงคนเลวที่ร้องโดยวงแม่น้ำผมยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวติดข่าวไว้ก่อนนะครับที่ขอมาทาง0816346452ทางจังหวัดสกลนครบอกสัญญาณวันนี้ไม่ค่อยชัดเลยฝนมันตกนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาไปนะฮะไปหาให้แต่ก่อนผมก็ฟังจากวงแม่น้ำเป็นอันดับแรกนะครับยังไงก็คิดกันเออเพลงนี้ดีจังเราไม่รู้หรอกว่าเป็นปลายปากกาของกนกพงศ์ทรงสมพันธ์แล้วก็ได้ฟังที่ผับบ้านไม้แดงที่แม่น้ำเล่นอยู่แล้วนานิยุทธ์ทรงสมพันธ์พี่ชายของกนกพงศ์เขาเล่นเพลงเนี้ยอะไรเอ๊ะเพลงนี้ดีแฮะเนื้อหาเรื่องราวดีจังแล้วหลังก็รู้ว่าอ๋อเป็นงานเขียนของกนกพงศ์ทรงสมพันธ์แล้วทางวงแม่น้ำก็นำมาแล้วหลังจากนั้นก็มาลีคนาก็นำมาถ่ายทอดต่อจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกันมาติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลังจากกลับมาจากพัทลุงแล้วจะมานำเสนอให้วงแม่น้ำมีเพลงดีๆหลายเพลงครับสายน้ำอะไรจำไม่ค่อยได้แล้วเพลงทรายอย่างเงี้ยนะครับเพลงทรายเพลงทรายรู้สึกถึงวงแม่น้ำน่าจะมีอยู่เดี๋ยวจะลองเปิดดูก็วันที่26มิถุนายนครับในถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีเมื่อวันศุกร์ที่ถนนดนตรีไลฟ์นักสิเพื่อบอกทุกคนก็71 74กันเนี่ยหลายคนก็ศิลปินเนี่ยก็ร้องงงงงทกยาพกอะไรทั้งอุปกรณ์แล้วก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวเพราะว่าหลังปลูกทับเส้นประสาทนั่งก็ต้องร้องก็ต้องนั่งแล้วก็หยุกยาก็เต็มเลยแล้วก็ต้องมีหมอนวดประจำตัวสำหรับพี่แววคนดันเกวียนเนี่ยนะฮะเพราะว่านั่งปวดหลังปวดคอกันแล้วก็ทุกคนเจ็ดสิบกว่าแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตั้งงานนี่จะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยบ้างเจ็ดสิบแปดแล้วนะฮะอาจารย์สิเผือกนั้นสิเผือกบอกว่าคนนี้เขามีต่อมฮอร์โมนพิเศษนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนต่อมฮอร์โมนพิเศษของตั้งงานก็เลยอยากจะได้รับสิ่งที่เป็นความลับของน้าเขาบ้างเดี๋ยววันที่26ต้องถามกันหน่อยนะฮะว่าทำยังไงดูแลไงกำลังกายก็ออกอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เหมือนกับแกก็ยังใช้ชีวิตที่มีดื่มมีสูบบ้างแล้วก็ยืนเล่นดนตรีให้เราได้ถึง 3-4 ชั่วโมงบางทีถึง5ชั่วโมงก็มีบางวันหรือบางหลายครั้งที่ทนสภาพอากาศเย็นไปเล่นอยู่ตามในอนุสรณ์สถานหรือว่างานของสหายคนเดือนตุลาที่อยู่ในฐานที่มั่นต่างๆในอดีตก็เล่นกันทีแบบโอ้โหยิ่งเจอมิตรสหายที่คนที่เคยเข้าป่าด้วยกันแล้วก็เล่นเพลงถ้าชาวบ้านชอบเนี่ยที่เล่นสุดใจเลยที่สี่ห้าชั่วโมงวงของคาราวานเนี่ยบางทีบอกโหแทบแย่เลยเพราะนาแกเล่นแล้วปล่อยแล้วบางทีหลายๆครั้งก็มักจะไม่ค่อยได้มีเตรียมเพลงชื่อเพลงเอาไว้หรือว่าเตรียมเพลงไว้ก่อนคือนึกขึ้นไหนก็ร้องเล่นกันไหนได้ก็ทำก็ใส่ก็ร้องตามที่จะมีความทรงจำบางทีก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บางครั้งนักดนตรีก็ต้องตามให้ทันเพราะว่าไม่ค่อยมีคิวเพลงเหมือนกันครับในดนตรีเวลาที่เราเชิญน้ามาน้าก็ไม่บอกล่วงหน้าหรอกว่าจะเล่นเพลงอะไรให้เตรียมคิวก็เขียนมาแล้วเราก็มานั่งรอหน้างานก่อนไม่กี่นาทีก็ถึงจะบอกมาว่าเออจะขึ้นเพลงนั้นจะเริ่มเพลงนี้ก็ไปตามอารมณ์เหมือนกับเพลงนี้ที่คุณขอมาดอกไม้ให้คุณครับ

เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของสาวเดี๋ยวนะไทยทรงดำครับดังเพชรบุรีแต่ว่าก็พี่พี่ลินกีตันชลีนี่แหละครับก็ถึงจะได้สัมผัสกันเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้บุรพาฮะกีตันชลีก็เสียงที่แบบแม่แล้วมาเข้ากับดนตรีออเคสตราด้วยนะครับเพลงที่ผมเลือกมาฝากนะฮะมันดีมันนี่หลายเพลงครับอาจจะไม่ได้อยู่ในที่คุณได้ขอมาหรือว่าได้แจ้งมาทาง Google Form นี่แหละครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ทาง0816346452บอกว่าไม่มีทางแถวคลอง8มองไม่เห็นพระจันทร์ทางนี้ก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าอะไรก็ฝนมันตกนะฮะถามว่าตกไหมที่นี่ตกหนักเลยครับมันตอนช่วงบ่ายสามก่อนจะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดสดเป็นผู้บรรยายที่พุทธมณฑลก็ตกอย่างหนักเลยก็ดีครับเย็นดีนะฮะทำให้ต้นไม้ชุ่มชื่นเห็นต้นไม้ดอกไม้ที่หน้าบ้านโดยเฉพาะลีลาวดีที่สีขาวนี่เป็นพวงขาวพวงเนี่ยนะครับเขาชูช่อโสงสวยแล้วก็ให้ร่มเงาให้กับคนที่เขาเดินผ่านไปมาไม่แดดไม่ร้อนเวลาที่หน้าร้อนหรือว่าแดดแรงๆแล้วจะเป็นร่มเงาที่อยู่หน้าบ้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่เขาจะต้องเดินออกไปหน้าซอยนะฮะทุกวันนี้ก็เดินตลอดทั้งวันแทบไม่ไหวเวลามันร้อนจริงๆเมื่อวานมีผู้ฟังที่ขอเพลงไว้ทางผมก็ฟอร์มคุณกัลยาแล้วผมไม่ได้เห็นที่ในไม่ได้อ่านนะฮะก็ขออภัยด้วยก็เลยต้องมาขอชดเชยให้ในคืนนี้ก็แล้วกันผิงดาวแล้วก็แสงจันทร์ครับ

ันนี้มีขอตรงกันทั้ง Google Form ที่ขอแสงจันทร์และก็ทั้ง0816346452และในไลน์ของถนนดนตรีคุณตุ้มพัทยาบอกพัทยานาเกลือฝนตกแล้วก็ภาพพระจันทร์อยู่เหนือน้ำน่าจะเป็นทะเลมั้ยครับแล้วก็เขียนว่าแสงจันทร์สวยจริงๆแต่ว่าวันนี้พระจันทร์มองไม่เห็นเพราะว่ามีเงาของเมฆมาบดบังครับก็จากฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทางรูปฟอร์มแบบฟอร์มที่ให้ไว้แล้วก็ทาง0816346452ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 1467ส่วนดังจากจังหวัดก็ตามคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยในพื้นที่ดังนั้นมาริโอน่าก็จะมาปิดท้ายให้กับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอเดินทางมาเมื่อปีแรกแล้วก็ปีที่3ปีสุดท้ายก็มาริโอน่าจะมาปิดท้ายให้ในการอำลาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งการใช้พื้นที่ให้กับประชาชนได้มาใช้บริการของพื้นที่ของทางภาคราชการห้องออดิโทเรียมที่ตึกอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็บันทึกนะครับรายการเพื่อออกอากาศทางช่อง11 NBT และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในถนนดนตรีแล้วก็ทางโซเชียลที่มีผู้ติดตามอยู่ทางเพจของถนนดนตรีแล้วก็เพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องราวของอื่นๆคือศิลปินได้มาพบมาปะจะเจอกันแล้วเรื่องของผู้ฟังผู้ชมได้มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาเจอกันในทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานี0816346452ที่พี่เขียวคาราบาวได้มาทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะครับสัญญาหน้าฝนและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมขอให้ชุมชนร่วมดูแลสมบัติของชาติน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์อำเภอจตุรภักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า57ปีปัจจุบันสภาพโครงสร้างทั้งพื้นไม้ฝ้าเพดานและหลังคาเสื่อมโทรมผุพังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังดังกล่าวทันทีพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือสมบัติของทุกคนการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลานคือการสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: ด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐจึงขอความร่วมมืออย่าลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเปิดตลาดคุณภาพสูง
9: นางสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาถรรพ์พิเศษบนเวทีการประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569ว่าแม้ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 2.8 จากแรงหนุนด้านการลงทุนและการส่งออกแต่ภาพรวมยังเป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มในธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังคงฟื้นตัวช้าและมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 17-20 เท่านั้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสนับสนุน SME อย่างรอบด้านทั้งการขยายตลาดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเวทีนานาชาติอย่างไทเฟ็กซ์ควบคู่กับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านแหล่งทุนผ่านระบบการประเมินกระแสเงินสดและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในมิติการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนพร้อมเร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์นำร่องด้านเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศปฏิพลสัตว์กรมมาร
2: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ใช่เลยครับศีลธรรมเหนี่ยวนำใจสาธุชนขอให้ยึดไว้เรื่องของศีลและก็ธรรมนะฮะทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันต่างๆก็ไม่ใช่เพราะวันพระอย่างเดียวนะครับก็ทุกๆวันด้วยก็แล้วกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตตรงอยู่ที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79และตอนนี้ก็มันสัญญาณเน็ตเหมือนกับมันมีอะไรมากวนคุณป๋องสุภเลิศก็บอกน่าจะเป็นเพราะฟ้าลงนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับแล้วก็ในถนนตรีไลฟ์กับทางช่อง NBT ช่อง11ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็วันละชั่วโมงตอนนี้ก็กลับมานะครับกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หลายๆเดือนตั้งแต่ดีออนไลน์โปรเจกต์ก็ไม่ได้นำเสนอเลยก็คราวนี้ก็จะกลับมาตามคำสั่งของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิต0816346452นะครับแล้วใน Google Form ของทนดนตรีก็มีที่ขอเพลงกันมาหลายเพลงอาจจะยังไม่ได้เปิดในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าก็กำลังค้นหาอยู่เพราะว่าบางเพลงนี้หายากจากยาอย่างเช่นเพลงเอี้ยงของสังกะลาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องขอไปขุดค้นมาก่อนนะครับเมื่อวานก็มีคันไทที่ติดค้างไว้ในเพลงวันนี้มี Imagine นะเจ้าคุณขอโอ้โหจากเชียงใหม่มาไงเนี่ยได้ครับงั้นหลังจากสาธุชนแล้วผมเลือกเดือนเพ็ญที่เป็นงานของพี่ป้องพี่โตมาฝากกันและ Imagine ของจอห์นเลนนอนครับ

เพลงที่คุณอ้อยเอเจเขามานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อยเอเจและขอบคุณผู้ที่นำข้าวของขนมมาให้ทุนดนตรีแล้วผมก็ได้นะครับแจกไปกับทางศิลปินแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากๆครับที่เราได้พบได้เจอได้มีโอกาสได้มานะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันมีคนได้ส่งภาพของดวงพระจันทร์อยู่นะฮะมาให้ดูด้วยชมในไลน์ด้วยแม่ดีจริงๆอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนที่สูงๆที่เหนือทางเหนือแล้วครับเจ้าคุณนะฮะทางเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้สื่อสารกันได้มั้ยนะครับเห็นกันหมดไปทั่วโลกก็จะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสื่อสารทุกคนเป็นสื่อได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้ทุกสิ่งอย่างนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะแต่มันก็มีโทษอยู่ก็ระมัดระวังด้วยสำหรับเรื่องมิจฉาชีพก็ในไลน์ก็บอกขอเพลงนี้มาซึ่งก็จะอยู่ในทนดนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขใช้ชื่อตอนนี้จากบทเพลงนี้มาเป็นชื่อของการเดินทางในเดือนกรกฎาคมทะเลใจครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกันผมกำลังส่งภาพที่เพื่อนตรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างก็ออกแบบแบนเนอร์ป้ายโปสเตอร์ป้ายแบนเนอร์ป้ายต่างๆเนี่ยนะครับของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางแล้วก็มีผู้คนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะคราวนี้ก็ถ่ายรูปกันเก็บกันไปเต็มเลยนะครับก็เลยส่งมาให้เขาก็แอบชื่นใจคนทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วบอกว่าไม่เคยจะของคนออกแบบไม่เคยได้ถ่ายสักทีก็อยู่ไกลนะฮะก็ไม่ได้มาร่วมงานก็เอาไว้คงจะได้มากันตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายเลยนะครับกำลังจะให้เขาคิดออกแบบว่าป้ายอำลาของถนนดนตรีไลน์นี่จะในเดือนสุดท้ายมาริโฮน่านี่เราจะเอาอะไรดีจะอำลาหรือว่าจะรวมไปเป็นป้ายเดียวกันกับทางมาริโฮน่าเลยนะฮะว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจแล้วก็กอดคอกันร้องเพลงนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาคอนเซปต์นี้แล้วจะเอาภาพแบบไหนยังไงก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆนึกคิดไปนะครับว่าเราจะเอาภาพอะไรที่จะเป็นการสื่อความหมายกันก่อนจะล่ำลากันไปกับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับสายลมจากวงดังเล่นนะฮะเห็นบรรยากาศแบบชิวๆหลายคนก็แบบบรรยากาศจะสบายๆฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะฮะอากาศเย็นๆแต่ต่างจากเดือนที่แล้วอย่างเส้นเชิงเดือนที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าบ้านหรือที่พักของใครนี่ไม่มีแอร์นี่นะโหผมก็ถึงจะทราบว่าคือยังมีนะมีที่พักที่บางคนเช่าแล้วไม่มีแอร์ใช้เปิดพัดลมบางคนก็ไม่มีพัดลมเนี่ยโอ้อย่างเช่นเคยคุยกับรปภ.ที่เขาทำงานน้องบางคนแบบบางทีของเขาก็ไม่ทีเขาก็ไม่มีพัดลมต้องมาลงมานั่งอาศัยแอร์ข้างล่างหรืออาศัยพัดลมข้างล่างที่ก็เป็นที่รวมอยู่ข้างล่างหรือว่าบางทีก็อาศัยเปิดหน้าต่างอย่างนี้นะครับโอ้โหสาหัสจริงๆนะถ้าอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มีแอร์เนี่ยก็ผมก็ค่าไฟเดือนนี้ก็โหยังกับโรงงานอุตสาหกรรมหมื่นกว่าบาทเพราะว่าลูกสาวลูกชายเขาอยู่บ้านกันทั้งหมดเลยเปิดช่ำทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เอาหาเงินจ่ายค่าไฟกันไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้คนละครึ่งพาสแล้วใช่ไหมครับใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้ถ้ายังไม่ลงทะเบียนยังมีสิทธิ์อยู่นะครับยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังมีเหลือสิทธิ์ที่จะได้ใช้เข้าใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ผมลงทะเบียนได้วันที่สองเพราะว่าเขาตรวจสอบก่อนสำหรับที่เราส่งเข้าไปแล้วก็มีสแกนใบหน้าสแกนห้าปากลืมตาเลยด้วยนะฮะครับแต่ดีเขาสะดวกดีไม่ระบบไม่ล่มมาช่วงวันแรกแต่คนที่ไปที่ไม่ได้มีระบบโทรศัพท์แล้วไปที่แบงค์หรือว่าไปที่หน้าแบงค์เลยเนี่ยก็ลำบากนะเห็นว่าชุลมุนอยู่เหมือนกันต้องวางรองทงเท้าเข้าคิวกันคนเฒ่าคนแก่ต่อไปต้องหาทางที่จะให้ความสะดวกกับคนที่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบรุ่น Android หรือว่าไม่ได้มีระบบที่ผูกไว้แล้วต้องไปใช้แบบแมนนวลหรือว่าต้องไปที่หน้าแบงค์เนี่ย ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้กันต่อไปว่าจะทำยังไงหาทางไม่ต้องเดินทางกันมาบางคนต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บางคนก็เดินทางมาค่ารถก็ต้องหลายร้อยบาทกว่าจะไปกลับกว่าจะได้เงินกันมาแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันอีกนะครับแต่ยังไงก็รัฐบาลก็จ่ายให้60แล้วก็40ก็คงจะพอที่จะได้พอใช้จ่ายเงินได้ไปบ้างสำหรับผ่อนเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็เดือนละพันนะยังดีนะฮะครับเพลงที่จะมอบให้ในช่วงนี้นะครับงานของเอกพจนาพิทักษ์คาเฟ่โพเทรีครับ

ช่วงท้ายของธนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยและคุณสุเพื่อทำฤดีในคืนวันอาทิตย์ที่หลายคนก็ได้พักผ่อนที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องจากการชดเชยวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทำงานในหนึ่งวันแล้วก็วันที่สามแล้วก็ไปวันหยุดในวันเฉลิมพระชนม์ษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงท้ายก็มีเพลงที่ได้ไม่ครบทั้งหมดบางเพลงเป็นเพลงเร็วๆก็เลยไม่ได้เปิดนะครับที่ขอมาจากทั้งวุฒากาศตังเกแล้วก็ลอยลมบนเพลงก็คงจะต้องสลับกันไปสำหรับการติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 800 SK 891และ 1467 KHz ของวิทยุแห่งประเทศไทยวันที่26มิถุนายนเราพบกันในการเดินทางของจุดพักของนักเดินทาง78ปีและหงาคารวาและขวะคารวาน้อยและดวงดาวเดียวดายกันจะเปิดลงทะเบียนก็จะแจ้งให้ทราบในเพจของทนดนตรีแล้วก็ทางรายการด้วยส่วนอาทิตย์หน้าผมไม่ได้อยู่จะนำบรรยากาศบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายอาจารย์สิเผือกและพี่เขียวคาราบาวมาฝากกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะถ่ายทอดสัญญาณถ้าสัญญาณชัดเจนจากทางเพจที่บ้านนักเขียนในงานกนกพงศ์ทรงสมพันธ์20ปีและ15ปีมานาเขียนด้วยก็ติดตามกันได้นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าจากพัทลุงขวนขนุนคือวันนี้ขอบคุณทีมงานคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรจิตลังการจันทร์วสันต์วงสว่างเอกพงศ์มนุษย์พาเทียมแสงเตือนใจเจริญเมืองและสมเกียรติท่านมณีนะครับแอดมินช้างน้อยนักเดินทางและผมประโยชน์ลุงสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีลาคุณไปก่อนถนนดนตรีจะกลับมาเดินทางกันสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในฐานะที่หมู่เฮาทั้งหลายนั้นเป็นชาวพุทธคนชาวพุทธก็คือพุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถืออย่างพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์หลายท่านหลายคนก็อาจจะเกิดเวมติกังขาความสงสัยในจิตในใจว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของพระศาสนาที่เรียกกันว่าพระบรมศาสดาศาสดาก็คือผู้ก่อตั้งศาสนานั้นท่านได้อบรมชี้แจงแสดงสั่งสอนพุทธบริษัทไว้เป็นจำนวนนักมากมายหลายต่อหลายข้อดังโบราณอาจารย์เปิ้นได้รวบรวมเรียบเรียงหลักพระธรรมหลักพระวินัยไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เรียกกันว่าพระไตรปิฎกคำว่าไตรแปลว่าสามปิฎกแปลว่าตะกร้าหรือแปลว่าหมวดหมู่คำว่าปิฎกก็อุกับบ้านเฮาก็คือซ่าไอ้เนาะมาคำว่าเมื่อเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจำแนกแจกแจงแบ่งใส่เป็นซ่าแบ่งใส่เป็นก๋วยคือเอามาแบ่งหมวดแบ่งหมู่เนี่ยได้ถึงสามหมวดด้วยกันจึงเรียกกันว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้มีอยู่3หมวดหมวดแรกชื่อว่าพระอภิธรรมปิฎกคือเป็นธรรมะชั้นสูงศึกษาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตที่ละเอียดอ่อนขึ้นไปทีนี้ในลำดับต่อมาก็คือพระสุตตันตปิฎกเรื่องราวเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องเป็นนิทานตลอดจนกระทั่งถึงยกบุคลากรยกปุคลาธิฐานธรรมาธิฐานมาเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนจิตใจของบรรดาเวนยสัตว์ของหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงมีเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปจัดไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ถ้าสั้นๆก็เรียกกันว่านิกายยังเป็นต้นว่าธรรมบทขุททกนิกายถ้ายาวๆก็เรียกกันว่าทีฆนิกายอันนี้ก็ถ้าหากเป็นเรื่องต่างๆนานาผสมประสานกันก็เป็นหมวดปกิณกะหมวดเบตเรตไปอันนี้เรียกกันว่าพระสุตตันตปิฎกทีนี้ต่อมาก็คือพระวินัยปิฎกนี่เป็นหลักคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงประพฤติและปฏิบัติตามถ้าจะว่าไปเป็นกฎหมายสรุปแล้วในพระไตรปิฎกนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทประเภทแรกเรียกกันว่าพระธรรมประเภทที่2เรียกกันว่าพระวินัยพระธรรมคือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้สอนให้เว้นอย่างนี้สอนให้ประพฤติอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้อู้อย่างนี้ส่วนพระวินัยเป็นข้อบทกฎหมายที่ห้ามบะเฮอบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงประพฤติปฏิบัติกันเป็นข้อห้ามหลักหลายอย่างหลายประการมีทั้งหมดตึงปวงถ้ามาในพระปฏิโมกข์ก็มีถึง227ข้อถ้านอกพระปฏิโมกข์แหมก็โอ้มีนับบะท้วนเนอะอันนี้เรียกกันว่าพระไตรปิฎกทีนี้บรรดาพระไตรปิฎกนี่เนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปศึกษาโมดนั้นก็สติปัญญาหมอเขานี่ก็คงจะอู้เนี่ยเพราะว่าถ้าเอาตามตัวหนังสือแท้ๆก็มีถึง45เล่มด้วยกันแต่ละเล่มก็ปตหนาปึกชนิดที่ว่าเอาเป็นหมอนนนได้เลยแต่ว่าบรรดาโยคาวัจระปันฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้พระเจ้าประสงค์ตั้งหลายตั้งปวงท่านก็ได้คิดพิจารณาใจสติปัญญาศึกษาเราเรียน ดูบรรดาลักษณ์ธรรมเหล่านี้อย่างทองแท้ถ้าหากลักษณ์ธรรมบันไดติมันง่ายๆต่อการดำเนินชีวิตก็จะยิบยกเอาเรื่องเหล่านั้นมาอบรมสั่งสอนบรรดาปอออกแม่ออกเวนยสัตว์และบรรดาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอย่างยกตัวอย่างในมงคลสูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสชี้แจงแสดงไว้ว่ามงคลสูตรนี้มีอยู่นักหนาจารีถึง38ข้อแต่ข้อแรกที่ทรงสอนให้เฮาบ่ทำบ่คือประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนั่นก็คืออเสวนาจพาลานังการบ่คบคนพาลแล้วก็ให้สั่งสรรคบค้าสมาคมกับบรรดาบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้ในอัตในธรรมผู้เป็นสาธุชนคนดีทั้งหลายดังนั้นการบ่คบคนพาลนี้ถือได้ว่าเป็นธรรมะเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าสอนครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ตลอดจนกระทั่งผู้ฉลาดรอบรู้ก็เอามาอบรมสั่งสอนเอามาแนะนำคณะศรัทธาญาติโยมญาติมาภาพว่าไปนี่บรรยายไปนี่โยมก็สามารถนำมาไปเป็นอุทาหรณ์สอนใจอบรมสั่งสอนลูกหลานของเขาว่าการคบคนบดีเนี่ยมันพาเขาไปสู่ทางที่บดีดังมีคำกล่าวว่าคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลยังเวเสวติตาทิโสคบคนอย่างใดก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นละมีบทกลอนเปิ้นกล่าวไว้เปิ้นบอกว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนที่คิดริษยาเกลือเม็ดหนึ่งถึงจะน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเพราะว่าคนเฮานี่นะถ้ามีเพื่อนดีเพียงคนเดียวนั่นนะดีกว่ามีเพื่อนชั่วถึงร้อยคนเพราะว่าเพื่อนชั่วนี่เนี่ยเวลามันมีนั่นนะนักแต่ใดมันก็ยิ่งทำมือชีวิตของเฮาล้มเหลวต่ออันเพราะยันก็เฮาจะหันได้ว่ายังเกลือเนี่ยเขามีเกลืออยู่ในมือของเขาเม็ดเดียวมันยังมีประโยชน์กว่าน้ำเค็มที่อยู่เต็มท้องทะเลกะเพราะน้ำเค็มเหล่านั้นจริงอยู่เกลือมาจากน้ำเค็มมาจากการที่เปิ้นเอาน้ำทะเลมาตากไว้ให้มันตกพลึกกลายเป็นเกลือแต่กว่ามันจะตกพลึกมาได้นี่มันใช้เวลาเมินผ่านกรรมวิธีต่างๆมาหลายอย่างหลายประการเพราะอันโอ้กว่าจะได้เกลือมานี่ใช้เวลาอยู่หรือว่าอย่างที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านกว่าจะได้เกลือมานี่ก็ต้องตักเอาน้ำในแผ่นดินเลิกขนาดเลยแล้วเอามาต้มต้มกว่าจะได้การตกพลึกของเกลือและกว่าจะได้เกลือมานี่ก็ยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเกลือเม็ดเดียวถ้าเปรียบเสมือนเพื่อนที่ดีเนี่ยนะมันดีมากอันเพื่อนที่บ่ดีนี่อยู่เต็มทั่วไปมันบ่ดีเลยเฮ้องดเว้นจากเรื่องเหล่านั้นลำดับต่อมานั้นมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าอัตตาหเวชิตังไสโยอัตตาหเวชิตังไสโยนี้แปลเป็นไทยได้ใจความว่าการชนะตนเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยเป็นเรื่องที่ประเสริฐสุดเพราะว่ากว่าที่มนุษย์คนเราจะหักห้ามจิตใจตัวเก่าบ่เฮือทำบ่เฮืออู้บ่เฮือคิดอย่างนี้โอ้มันเป็นการห้ามได้ยากเลยญาติโยมกว่าจะคิดได้ห้ามได้กว่าจะออกปากได้นี่เป็นเรื่องยากพอสมควรพ่อเจ้าอันก่อการที่บรรดาป้อออกแม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะขึ้นมามีฐานะความเป็นผู้ใหญ่ครองตนครองเรือนครองคนครองงานแล้วก็เป็นผู้นำหัวหน้าครอบครัวเนี่ยถ้าเฮาบ่เอาชนะตัวเองได้อย่างกรณีติดการพนันก็อุ้ยตกเป็นทาสของมันเอาชนะตัวเก่าบ่ได้ล้มละลายเนี่ยแล้วก็บางท่านบางคนก็ดื่มกินสุราเมรัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาจนเกิดความประมาทขาดสติเอาละครอบครัวล้มเหลวแน่นอนเพราะว่าคนเฮาเวลาเสพสุรามาแล้ว เสียเงินเสียทองไร้สติอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งทุบตีกันระหว่างคนในครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานเนี่ยอาจจะทำร้ายร่างกายกันโดยที่ขาดสติสัมปชัญญะเพราะถูกอำนาจของมึนเมาเข้าไปกล่อมเกาตัวเกาชีวิตคนเฮานี่ต้องเอาชนะตัวเกาความชั่วเนี่ยบรรดาญาติโยมตลาดมันเป็นการทำได้ง่ายความดีเนี่ยเป็นการทำได้ยากเพราะฉะนั้นต้องหักห้ามจากความชั่วอย่าไปทำความชั่วนักมันบ่ดีกลอนบทหนึ่งเปิ้นกล่าวว่ารู้จักอื่นหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนรู้จักเตือนตนตระหนักรู้จักจิตชนะอื่นมีชัยในชีวิตไม่เท่าเราชนะจิตพิชิตใจญาติโยมเปิ้นบอกว่าแม้เราจะเอาชนะสงครามที่มีจำนวนบรรดาทัพแก้วทหารเป็นหมื่นคนแสนคนเราชนะกองทัพอันนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาชนะตัวเก่าได้ดียิ่งกว่าการที่เอาชนะกองทัพสมมติวันใดที่เราเอาชนะกองทัพจำนวนหมื่นจำนวนแสนได้แต่เราเอาชนะตัวเองไม่ได้มันก็บ่มีประโยชน์อะหยังในทางพระพุทธศาสนานี้สอนให้คนใจชีวิตแบบสมถะเรียบๆง่ายๆบ่ฟุ่มเฟือยบ่ไปคิดอะหยังนักเอามีกินมีอยู่เอาหมอกพอให้พอดีบ่าโลภมากจนเกินไปบ่ตุกขะตะเลวร้ายจนเกินไปเอาพอมีอยู่มีกินแล้วว่าอีตะบ่ถึงกับขนาดอยากจนข้นแค้นประคับประคองตัวเก่าได้สมถะก็คือความพอใจในสิ่งที่ตัวเก่าเป็นอยู่พอใจในทรัพย์สินเงินทองของเรายังมีคนเพิ่นบอกว่าโอ้ตึงวันตึงวันนี้อิดกับงานแต่ว่าเพิ่นก็มีความสุขตอนที่เพิ่นเอามาคิดว่าเราเหนื่อยกับงานเนี่ยดีกว่าคนที่เพิ่นจะบ่มีงานให้เหนื่อยเพราะคนบางคนนั้นบ่ฮู้ว่าจะไปเหนื่อยกับงานอะไรอย่างอ่ะคือตกงานบ่มีงานทำในเมื่อเฮามีงานทำแล้วเฮาอย่าไปเหนื่อยไปหน่ายมันเฮาพยายามทำงานของเฮานั้นดีที่สุดปฏิบัติตามหน้าที่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเฮามันดีงามกว่าแล้วกับเพิ่นว่าความพอใจคือทรัพย์นับประเสริฐใจสุขเลิศเพราะพอใจไม่ไหวหวั่นถ้ายังคิดไม่พอใจไปทุกอันทรัพย์อันนั้นก็ยังทุกสุขไม่มีคือความพอใจเนี่ยเป็นทรัพย์อันดีที่สุดเวลาถ้าเราบอกพอใจนี่จิตใจของเราคิดทุรนทุรายหวาดหวั่นไปมาอยากจะได้อยากจะมีเอาเหมือนเปิ้ลนั่นแหละแต่ถ้ามันมีบ่เหมือนเปิ้ลเราจะแย่ญาติญาติโยมเขาก็บ่สามารถจะดำรงคงชีวิตนี้อยู่ได้เพราะว่าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าห้ามพอใจเขาจะคิดอยากได้ของเปิ่นไปหมดทุกอย่างทุกประการแม้ว่าเขามีเงินทองทรัพย์สิ่งของมากมายแต่ยังคิดโลภอยากได้ของเปิ่นผู้อื่นอยู่นี่อันนี้ก็บ่ดีความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การต้องริอ่านแก้จนเป็นคนพอหมู่เฮาทั้งหลายเฮามีสมถะมีความพอเพียงอยู่ในจิตในใจของเฮาเอาหมอกพออยู่พอกินพอมีพอใจสุขใจสบายกายและญาติโยมเพิ่นบอกว่ามหาราชาดื่มน้ำจากแก้วที่ทำด้วยทองคำกับยาจกดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวแม้ภาชนะต่างกันถ้ามีความพอใจก็มีสุขเสมอกันอันนี้ลองคิดพอหรอคนที่เปิ้นมีทรัพย์สมบัติเงินทองนักแก้วเปิ้นเป็นทองคำเหมือนนะแล้วทีนี้แหมบอกคนหนึ่งตุ๊กอยากจนเอากระล่มป้ามาแปลงน้ำบอยคนสองคนนี้นี่แหละถ้าหากว่าคนที่ดื่มแก้วจากจอกทองคำถ้าใจเปิ้นมาม่วนใจนี่เร่าร้อนไปด้วยอุปกิเลสต่างๆคิดโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาแน่นอนว่าเปิ้นมีความสุขแต่คนที่ดื่มน้ำจากน้ำบอยกะลามะพร้าวนี่เ ถ้าเปิ้นพอใจในสภาพทุกอันทุกอย่างเปิ้นก็มีความสุขเนี่ยน้ำบอยกะลามะพร้าวเนี่ยญาติโยมเมื่อก่อนนี่ในเขตล้านนาของเฮานี่ใจน้ำบอยกันเนาะน้ำบอยนี่ก็คนทั้งครอบครัวน่ะกินกันน้ำบอยแก่นเดียวแขกไปไทยมาเวลาเปิ้นมาเวลาเปิ้นหันท่านน้ำหม้อเฮาเปิ้นก็เอาน้ำบอยแก่นนั้นน่ะตักกินแล้วก็เชื้อโรคมันบ่มีเนาะสมัยนั้นนี่นะโอ้ประเด็นนี้กินบ่ได้ละเชื้อโรคจะต้องติดต่อไปมาหากันอย่างแน่นอนเมินเข้าเมินเข้ากันน้ำบอยมันมีกลิ่นเล็กๆน้อยๆหรือว่าวันนั้นนี่ก็อาจจะแกงปลาก็แกงอย่างที่มันมีข้าวหน้ากันแม่ก็จะเอาน้ำบอยมาย่างไฟฮะเอามาย่างที่ตะแกรงบนเตาไฟที่คนเมืองห้องมาขาเอาน้ำบอยไปย่างข้าวไว้ฮะแล้วก็เอาน้ำบอยแกงเก่าที่ย่างไว้ฮะนี่นะเอามาคัดสีชวีวันแล้วเอามาห้อยทำไมน้ำบอยย่างข้าวแล้วเอามาตักกินใหม่ๆเนี่ยหอมหยาดยมต่างหลายคนพอใจนี่ดื่มน้ำบอยจากกะลามะพร้าวเพิ่นก็มีความสุขเพราะฉะนั้นภาชนะอันใดจะมีหรือบ่มีก็เฮาบ่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องอยู่ที่ว่าเฮาพอใจในสิ่งนั้นก่อถ้าเฮาพอใจในแก้วน้ำที่เป็นจอกทองคำจิตใจของเฮาสงบสมถะมันก็ดีแต่ถ้าเฮาพอใจอยากจะติดเพชรเข้าไปแหมมันก็บ่ม่วนใจละอย่างคนที่ดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวถ้าพอใจแค่ได้จอกเงินจอกทองคำมันก็บ่ม่วนแล้วนะแต่ถ้าพอใจเฉพาะกระโล่งเปล่าๆมันก็ม่วนเพราะฉะนั้นความพอใจความสมถะนี่เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เราจะมีถ้ามีนักแสดงดีตะอันนอกเหนือไปจากนั้นการที่เกิดมาเป็นมนุษย์คนเราเพิ่นบอกว่าให้เรามีกุศลกรรมกุศลกรรมนี่ให้มีอยู่กับตัวกับตนกับจิตกับใจของเรามันสร้างสมอบรมบุญญาบารมีมีกุศลผลบุญเพิ่มมันนักๆกุศลนี้จริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าฉลาดนะไปทำบุญทำกุศลมันจะมาด้วยกันหรอคือคนทำบุญทำกุศลเนี่ยทำอย่างฉลาดไม่ใช่ทำอย่างงมงายนะบางคนอาจจะคิดงมงายเลวไหลไร้สาระพ้องกับเวลาจะตานขันเข้าปุ่นไปตานนอกวัดจะตานหาผีใจเก่าเน่าเมินเปิ้นตายบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเอาไปลงพระเจ้าว่าผีเข้าวัดบ่ได้อันนี้ก็คิดเครียดไปต่างๆนานาหลายอย่างหลายประการจริงๆแล้วบุญนะญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันหมดทุกเมื่อเชื่อวันทุกวันเวลาบุญมาหายไปจากตัวเฮาหรอกบุญอยู่กับตัวกับตนของเฮาเนี่ยทุกอย่างทุกประการมันหนีหายจากตนตัวเฮาไปทางใดอย่างกรรมเมืองคนเฒ่าบ่เก่าว่าบุญกินบุญตันมาได้ลบลี้จากปกห่มเก้าทุกคนเป็นเกินกายฟ้ามหากุศลเป็นสเปายนขี่ข้ามน้ำกว้างบุญกินบุญตันที่เฮาได้สร้างเป็นตุงนำตังจองจักมาเฮ้อตกจมแดนอัตคัตที่พุทธเจ้าบ่ไปจักเป็นเข้าติบน้ำติบปัจจัยติดตัวเฮาไปจัดนี้จัดหน้าเป็นหอวิมานรอเฮาอยู่ท่าตามภาธนาคิดไว้คนมีกุศลกรรมทำคุณงามความดีไว้นี่อยู่ไหนก็มีความสุขกายสบายใจหากแม้นว่าจะต้องมีอันจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าก็ยังมีบุญกุศลที่ตามตนตัวเฮาไปอยู่ทรัพย์สมบัตินอกกายหายสูญได้แต่ความดีภายในไม่เสื่อมสูญยิ่งนับวันยิ่งมากมีทวีคุณถ้าเรานั้นหมั่นเพิ่มพูนคุณความดีโยมหมั่นพยายามปากันเอาคุณความดีเข้าไว้กับตัวกับตนของเฮานักๆเน้ออย่าละในกุศลผลบุญทานบารมีศีลบารมีหมั่นทำบุญกุศลจำศีลกินทานเมตตาภาวนาไปใจๆเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่จังที่เปิ่งไปตลอดชีวิตของหมู่เฮาเฮ้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีพุทธานุสติระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกนึกถึงพระธรรมสังฆานุสติระลึกนึกถึงคุณแห่งพระสงฆ์รวมไปจนกระทั่งถึงเฮ้หมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีจิตเจตนาเป็นเอกคตาสมาธิ ใจ

เบิกบานเป็นคนที่สามารถจะพินิจพิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเฉพาะหน้าของเฮาได้บอกว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีก็ตามก็อย่าไปฟังลิงโลดดีอกดีใจนักเต้อหรือถ้าหากเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่มันบ่ดีเรื่องที่เวลาเฮาท่านทั้งหลายฟังแล้วนึกไปแล้วหันไปแล้วเอ๊ะมันทำให้เฮาตะนกตกใจทำให้เฮาเกิดการท้อถอยหดหู่ญาติโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นสังคมโลกของมนุษย์เนี่ยมันมีทุกอย่างทุกประการหลายอย่างหลายประการให้ก็มีดีกว่านักสิ่งเหล่านี้บอกว่าเฮาจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดมันย่อมมีผลกระทบตรงเข้ามาหาเฮาบ่นักกว่าน้อยถ้าหากว่ามีเรื่องดีเกิดว่าดีใจเกินไปจะกลายเป็นความหลงถ้าหากว่ามีเรื่องบดีกลัวล้ำไปวิตกกังวลเกินไปก็จะกลับกลายเป็นนั้นว่าหมู่เฮานั้นเข็ดขยาดท้อถอยหดหู่บ่มีกำลังใจที่จะต่อสู้ไปในอนาคตการภายภาคหน้าการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่างหลายต่างปวงต้องประคับประคองตนตัวของเฮาเพื่ออยู่ดีอยู่อย่างที่เฮามีเหตุมีผลอย่างเพิ่นบอกว่าคนดีหรือว่าสัปปุริสะคนที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมอยู่ตลอดนั้นจะต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนเมื่อเฮาท่านทั้งหลายรู้จักอย่างอี้ดีแล้วเฮาท่านทั้งหลายก็จะเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลทำอะไรยังก็ตามอู้อะไรยังก็ตามกึดอะไรยังก็ตามบัดทำไปโดยความประมาทบัดทำไปโดยความขาดสติขอให้หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงได้มีสติปัญญาอยู่กับตัวกับตนเอาสติไว้ทางขวาเอาปัญญาไว้ทางซ้ายเรื่องอันใดก็ตามในโลกนี้บ่เลวร้ายสำหรับเฮาจนเกินไปในขณะเวลาเดียวกันที่โลกมนุษย์เฮานี้มีเรื่องบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจแต่ว่าแฮมบ่เมินมานานเรื่องม่วนอกม่วนใจก็จะเข้ามาหาเฮาชั่ว7ทีดี7หนเพิ่นว่าอย่างอั้นต่อสู้ไปเถอะแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมะมีคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดีที่งามเอาไว้กับตัวกับตนคุณธรรมจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้จะส่งผลดลบันดาลให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงได้พบได้ปะกับสิ่งที่ดีที่งามสืบต่อไปในอนาคตการภายภาคหน้าอันนี้อู้หือญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังในนามปกิณกะธรรมะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็คงจะเข้าใจตามนี้เนาะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวิถีชีวิตแห่งมนุษย์คนเฮาที่เกิดมานั้นเดิมทีก็บ่มีหยังเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ผ่ายอยากจะทำหยังก็ทำไปผ่ายอยากจะคิดหยังก็คิดไปทีนี้ต่อมาคนเฮาบ่ได้อยู่กันเบาบางเมื่อมีการเจริญวัฒนาสถาพรขึ้นมาในสังคมต่างๆก็ย่อมมีจำนวนพลเมืองจำนวนมนุษย์นักขึ้นนักขึ้นทีนี้ก็วิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์คนเฮาเมื่ออยู่ด้วยกันนั้นมนุษย์บ่ได้มีคนดีอย่างเดียวอย่างกรรมบ่เก่าเพิ่นว่าคนร้ายก็มีคนดีก็นักอันคนดีเนี่ยมันมีปัญหาอย่างในสังคมปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเลวร้ายคนให้ทั้งหลายทั้งปวงนี้อาจจะเกิดขึ้นมาในสังคมและมีปกติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีปกติไปลักทรัพย์ของเปิ่นมีปกติไปเป็นจู้เป็นเจิงกับลูกเปิ่นเมียเปิ่นมีปกติในการจู้หลายหลอกลวงอำพรางว่าโดนสนสอบเป็นคนนั้นคนนี้มีปกติลืมกินสุราเมรัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาตลอดจนกระทั่งก่อการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันดังนั้นก็คนเฮาเมื่อแตกต่างกันไปอย่างนี้ก็เลยมีการคิดหาวิธีทางที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์สงบขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการซ่อหาคำตอบเพื่อแก่ชีวิต
เรียกกัน

0: ว่าตอบโจทย์ในชีวิตของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะนำเอามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเราหลักจุดนี้เป็นต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งศาสนาพุทธเราเองเนี่ยก็มาได้มีจุดกำเนิดมาจากสิ่งที่ใหญ่โตเพียงใดแต่มีจุดกำเนิดมาจากการที่เจ้าชายสิทธัตถะนอโปธิสัตว์เจ้าเสด็จประพาสพระนครพร้อมกับด้วยนายชนะอัมมาตย์ได้ไปตอดพระเนตรหั่นคนแก่ได้หั่นคนเจ็บได้หั่นคนตายได้หั่นนักบวชที่เขาเรียกกันว่าเทวตูตตังสี่เมื่อนอโปธิสัตว์เจ้าถามนายชนะอัมมาตย์ว่าคนทุกคนต้องเป็นอย่างนี้กานายชนะอัมมาตย์ตอบว่าคนทุกคนต้องเป็นอย่างนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นก่อนเฮาแก่มามันก็ตุกกะเพราะว่าชีวิตเฮาบ่ได้กระชับกระเฉงเหมือนเมื่อนุ่มเวลาเฮามีอายุอานามขึ้นมามันก็แก่ขึ้นมาร่างกายที่เคยสมบูรณ์แข็งแรงก็รู้สึกว่ามันทรุดโทรมลงไปทำมันยังก็บ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเท่าที่ควรชนะอัมมาตย์ก็บอกว่าก็เป็นเช่นนั้นแม้พระองค์เองก็จะเป็นอย่างนั้นในตอนนี้พระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่บนปราสาทแก้ววิมานคำปูนอยู่ปราสาทสามฤดูการมันฮ้อนพระองค์ท่านก็ไปเสด็จประทับอยู่ที่ปราสาทอันมีความเย็นสบายการมันหนาวพระองค์ท่านก็ไปประทับอยู่ที่ปราสาทอันอบอุ่นการมาถึงฤดูฝนชื้นแฉะมาก็ไปประทับอยู่ที่ปราสาทอันอยู่บนเนินบนดอนบ่มีโอกาสที่จะมาสัมผัสกับความชื้นดังนั้นแวดล้อมพระองค์นั้นเต็มไปด้วยเจ้าจอมหม่อมแพมสนมกรมวังบรรเลงดุริยะดนตรีครับกล่อมอยู่ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นนัตถิคำว่าบ่มีบ่ปรากฏต่อพระองค์ท่านแต่ว่าตอนนี้พระองค์ท่านยังหนุ่มแน่นอยู่พอแกมาแล้วก็จะเหมือนสมเด็จพระราชบิดาคือพ่อของพระองค์ท่านเจ้าชายสิทธัตถะฟังอย่างนี้ต่อไปก็ไปหันใส่คนเจ็บก็ถามชนะอัมมาตย์ว่าคนเจ็บนี่เป็นอย่างไรชนะอัมมาตย์ก็บอกว่าอันนี้คนถูกเชื้อโรคหรือถูกโรคร้ายเข้ามาเบียดเบียนมาราวีบางทีเป็นโรคที่สเตกิจยาฮักษาเพื่อหายได้ก็มีบางทีเป็นอเตกิจาโรคที่ฮักษาบ่หายก็มีถ้าอย่างนั้นก็จะเนี่ยใดหรอเฮาป้นกันก่อนเรื่องนี้บ่ป้นพระเจ้าค่ะตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่นี่เนี่ยจะเฮาป้นไปจากทุกโศกโรคภัยป้นไปจากความเจ็บป่วยนี่มันทำมาได้อันนี้เป็นปกติธรรมดาแต่พระองค์ท่านก็ต้องยอมรับเอาถ้าตายล่ะอันนั้นคนตายนี่ก็ตายก็เช็คเช่นเดียวกันคนเฮาเกิดมามันก็ต้องเกิดมาแก่เจ็บตายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเจ้าชายสิทธัตถะท่านสั่งสมอบรมพุทธการกาปารมีธรรมมาเป็น4อสงไขยปลายแสนมหากัปเพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของการเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ท่านทอดพระเนตรหันนักบวชชายคนนี้เดินไปด้วยกิริยาอาการอันสำรวมสงบตาหูจมูกลิ้นกายใจดูสำรวมยิ่งนักตาทอดไปข้างหน้าบ่เกิน6ศอกอินทรีย์ของเปิ้นผ่องใสดูและสงบชื่นใจเมื่อเปิ้นหันอย่างอันแล้วก็เนกขัมมะปารมีก็ปรากฏขึ้นบังเกิดขึ้นมาอยากจะเสด็จออกบวชเพื่อค้นคว้าหาโมกขธรรมแต่ว่าวันนั้นเมื่อกลับไปยังปราสาทปรากฏว่านางยโสธราพิมพาเสด็จพระอัครชายาของเปิ้นนั้นซึ่งตั้งพระครรภ์ทรงพระครรภ์มาได้ประสูติพระราชโอรสก็คือเจ้าชายองค์หนึ่งมีคนไปกราบบังคมทูลถามว่าจะขนานนามพระราชโอรสว่าอย่างไรพระองค์ท่านไม่ได้ลังเลเลยตอบไปในทันทีว่าราหุลราหุโรชาโตราหุโรชาโตคือพระองค์ท่านลำพึงในพระทัยว่าบ่วงเกิดขึ้นมาแล้วบ่วงเกิดขึ้นมาแล้วบ่วงนี่เป็นอย่างไรคือหมายความว่าขณะเวลาที่พระองค์ท่านไปหั่นใส่คนแก่คนเจ็บคนตาย เกิดว่ามันมีความทุกข์ขึ้นมาในใจอยากจะหาทางพ้นทุกข์หันวิถีชีวิตของนักบวชพระองค์ท่านก็อยากจะออกบวชพอวันนี้ลูกเกิดมาแห่มแทนที่ใจจะออกบวช 100% นั้นน่ะกลับมีความรู้สึกว่าใจนั้นอ่วงข้องอะไรในลูกของเพิ่นอันนี้ก็กลับกลายเป็นห่วงที่มาผูกคอเพิ่นเลยก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าชายราหุลราชกุมารแต่ว่าในคืนวันนั้นดึกสงัดแทนที่พระองค์ท่านจะเสด็จเข้าสู่พระแท่นบรรทมรับสนิทไปเหมือนกับทุกคืนที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ในพระทัยของพระองค์ท่านนั้นมีจิตใจว้าวุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องจะออกบวชจึงได้จวนนาวนายชนะอำมาตย์ผูกม้ากันทกะอันเป็นม้ากู้พระบารมีเพื่อที่จะเสด็จออกบวชในตอนนั้นพระองค์ท่านเสด็จเข้าไปแวะยังห้องบรรทมของพระนางยโสธราพิมพาผู้เป็นอัครชายาเธอในไปหันเจ้าชายราชโอรสจิตใจก็ทรงห่วงอะไรแต่ในขณะเวลาเดียวกันเมื่อทอดเสน็จบรรดาสนมกรมวังทั้งหลายตีเกยบรรเลงตุริยะดนตรีนอนสลบลับไหลกันมาได้สติพาผ่อนตอนแฮเปิดขึ้นพ่องก็มีการเสียงกรนดังพ่องก็น้ำลายยืดไหลพ่องก็ละเมอเพ้อพกหันแล้วก็โอ้เป็นประดุจดังซากศพในป่าจ้าหน้าสมเพชเวทนาเจเนอเลยตัดสินใจไปอมาตฉันน่ะอมาตผูกม้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอมาตก็บอกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ท่านก็เลยปากันออกบวชพร้อมกับด้วยนายฉันน่ะขี่ม้าเหาะออกจากพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองกบิลพัสดุไปจนกระทั่งถึงแต่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีจึงเสด็จอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตแล้วก็ออกบวชทรงอธิษฐานใจพระขันนั้นตัดพระโมลีแล้วโยนพระโมลีนั้นขึ้นไปบนสวรรค์ตาคติการมหาพรหมซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาทุกภพทุกชาติในอดีตกาลได้เอาพระโอษฐ์ทองคำมารองรับอัญเชิญเอาพระโมลีเกศแก้วของพระองค์ท่านนั้นไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์จันดาวดึงก็เป็นพระเจดีย์ชื่อว่าจุฬามณีเจดีย์อยู่บนสวรรค์จันดาวดึงส์พุ่นคำว่าจุฬาก็แปลว่าปิ่นปักผมนี่ก็คือว่าผมกับปิ่นของพระองค์ท่านไปอยู่ที่บนพุ่นจากนั้นคติการมหาพรหมก็นำเอาเครื่องบวชเอามาถวายแด่พระองค์ท่านและเอาบาตรมาถวายแก่พระองค์ท่านการเสด็จออกบวชครั้งนั้นเรียกกันเป็นภาษาทางทรัพย์ศาสนาว่าเสด็จออกมหาพิเนสกรมคือเสด็จออกบวชนั่นเองเมื่อบวชแล้วก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าทันทีได้เสด็จไปศึกษาอยู่ในสำนักของท่านอาราดาบดและท่านอุทกดาบดจนกระทั่งสำเร็จจตุทฌานจังสี่ก็ยังบ่เป็นเรื่องที่จะปาให้พระองค์ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เตื้อจากนั้นจึงทดลองศึกษาด้วยพระองค์เองด้วยการทำทุกขกิริยาทรมานตนให้ได้รับความเจ็บปวดเดือดร้อนเพื่อจะหาทางบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็มาสามารถบรรลุได้สุดท้ายก็ไปพบกับมัชฌิมปฏิปทาหนทางสายกลางที่จะพาพระองค์ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในการที่พระองค์ท่านเสด็จออกผนวดนั้นออกผนวดเมื่อเวลาอายุได้29ปีค้นคว้าหาโมกขธรรมได้6ปีจนอายุ35ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงและทรงเผยแผ่ธรรมะแก่บรรดาเวนยสัตว์ทั้งหลายมาตลอดระยะเวลา45ปีเต็มเมื่อพระชนมายุเสด็จล่วงเข้า80พระพรรษาก็เป็นเวลาที่เผยแผ่ศาสนา45ปีบัดนี้พระองค์ท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานจากหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงไปแล้วก็เป็นเวลา 2,564 ปีเนาะเอาตามพ.ศ.เนี่ยเมื่อพ.ศ.อันใดก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านิพพานจากเขาไปได้ตามจำนวนนั้นเวลานี้หึงเหมือนนั้นนักแก้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว อายุแห่งพระศาสนาได้ประมาณ200กว่าปีเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎกและทรงบรรดาพระธรรมทูตต่างหลายมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เข้ามาศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยเฮาเมื่อพ.ศ.ได้200กว่าปีถ้าเอา2564ตั้งลบออกเหี่ย200ก็จะเหลือเป็น2,300ปีเนาะอันในตอนนั้นพระศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยเฮา2,300กว่าปีละตอนนั้นประเทศไทยเฮายังบ่เรียกว่าประเทศไทยบ่มีการแบ่งแยกกันอย่างเสื่ออาณาบริเวณแถบนครปฐมไปจนกระทั่งถึงอ่าวมอตมะเมืองพันตลอดจนกระทั่งถึงในเขตประเทศพม่ามูนี้เนี่ยแถบบริเวณนี้เพิ่นเรียกกันว่าสุวรรณภูมิก็มีการเผยแผ่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาก็มาอยู่ในประเทศไทยเฮาก็รับเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้เป็นหลักเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของเฮาก็หลายต่อหลายข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้บรรดาพระคันธรัจนาจารย์ทั้งหลายพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายจำแนกแจกแจงแบ่งเอาพระไตรปิฎกออกมาได้เป็นหมวดเป็นข้อได้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยกันญาติโยมทั้งหลายแต่ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันนักลำไปเนาะเอาหมอกพอให้พอดี 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ก็ลองเอาเหลือซับประมาณเล็กๆน้อยๆเอาที่จะใช้ในชีวิตของเฮานี่ได้พอหากไปถึงอภิธรรมชั้นสูงว่าจิตมีกี่ดวงจิตจะเป็นอย่างไรจะทำการอย่างไรเฮาตั้งทั้งหลายบรรลุพระนิพพานได้นั้นอันนั้นมันละเอียดทีย่อยเกินไปเฮามาอู้กันเนี่ยเฉพาะว่าวิถีชีวิตโดยทั่วไปของมนุษย์คนเฮาทั้งหลายก็เฮามาใช้วิถีชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆอย่างน้อยที่สุดนี่ก็มีหลักแห่งการดำรงชีวิตไว้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิปรากฏอยู่ในหลักจักรธรรม4ประการธรรมะที่ก้าวเข้าไปสู่ความเจริญคนเฮาถ้ามีหลักอัตตะสัมมาปณิธิวางตัววางตนไว้ในทางที่ชอบคือหมายความว่าตั้งตัวไว้ดีๆทีนี้บ่มีจิตใจลำเอียงไปทางความรักความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นอย่างใดญาติโยมทั้งหลายมีคำกลอนสอนใจไว้บทหนึ่งเปิ้นบอกว่าอันความสุขทุกข์ถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังเป็นไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภะกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากันเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับริ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานเป็นว่าอย่างนั้นนะชีวิตมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไปติดอยู่ในความรักความโลภความโกรธความหลงอันเรื่องที่จะเข้าไปหู้ไปหันธรรมะนี่จะบรรลุพระนิพพานนี่โอ้เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นอัตตะสัมมาปณิธินี่ตั้งตนไว้ดีๆตั้งตนไว้ในทางที่ชอบอย่าเอาใจไปฟักไฟในความรักในความโลภในความโกรธในความหลงนักจนเกินไปอยู่ด้วยกันสังคมในครอบครัวอยู่ด้วยกันสังคมในระดับหมู่บ้านของเฮาตำบลอำเภอจังหวัดสังคมมันนักขึ้นมานักขึ้นมาเนี่ยเนาะก็เฮาจะต้องพยายามช่วยกันดูแลอวกฟักรักษาสังคมดีๆกรรมคนเฒ่าบักเก่าเปิ้นบอกว่าหันเปิ้นเป็นดีอย่าไปใครได้หันเปิ้นอยากไรอย่าไปดูแคลนกันว่ามีเงินล้านเงินแสนมีเงินโกรธอย่าไปอู้อวดคนหลายมีงัวมีควายบดีถามข้ามีจ้างมีม้าอย่าได้ถามฟันหันเปิ้นพิษกันอย่าไปเข้าใกล้ หั่นคนบ้าใบก็อย่าไปจวนฟู่จวนจ๋าหั่นคนมีปัญญาฮือปากันมันไปสู่การว่าอันใดเรื่องที่เฮาบ่ฮู้ฮือถามเรื่องใดที่มันบ่งามก็ฮือต่อฮือเต็มการบ่แจ่มบ่แจ้งก็ฮือมันคัดสีที่สำคัญคนที่ลืมนี่อย่าได้ถามเพื่อยืมป.2 อันนี้แถบมาบ่ได้เลยคนเป็นนี่เป็นสินนี่ยืมเฮาไปแล้วเนี่ยบ่ซ้ายเฮานี่นะป.แถมละซ้ำสองบ่ต้องเพื่อยืมอาตมานี่โดนบ่อยขนาดละแต่ก็ใจอ่อนอยู่ทุกครั้งคนยืมสตางค์ไปนี่นะมีนักอันคนมาจ่วยหิจ่วยหานั่นป้อมีคนจะมาเซาะหั่นเซาะนี่ควักหั่นควักนี่นี่มีหลายญาติโยมทั้งหลายหันเปิ้นเป็นดีอย่าไปใครได้อย่าหันเปิ้นอยากไรก็อย่าไปดูแคลนอันนี้คนเฒ่าบ่เก่าว่าคือตั้งตัวไว้ในทางที่ดีในทางที่ชอบประกอบไปด้วยลักศีลลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงทีนี้ต่อมาเตียตมาภาพว่ามาตะกี้นี่ว่าปกติมนุษย์คนเฒ่านี่คนหายจังนักน่ะขาดสัตตชีวิตขาดเมตตาธรรมอันการอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยเปิ้นบอกว่าเราจะต้องมีจิตใจอันประกอบไปด้วยเมตตาเมตตานี่คืออย่างญาติโยมถ้าหากว่าเราจะเอาทรัพย์ของเมตตานี่มาเป็นที่จังแล้วลองมาถอดดูว่าเมตตาแปลว่าอย่างนี้นะเมตตานั้นมาจากทรัพย์คำว่ามิตรก็แปลว่าเพื่อนมิตรแก้วสหายคำแปลงอีให้เป็นเอทำสละอะให้เป็นสละอาสำเร็จรูปเป็นคำว่าเมตตาเมตตาแปลว่าความรักปรารถนาให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์คนเฮานี่กันว่ามีความเมตตาต่อกันนี่อยู่ได้กว่าม่วนใจอ่ะเพราะว่ามันบ่จังกันบ่จมบ่แจ้งบ่เดือดบ่ด่าบ่ว่าอันหยังคือกันอันนี้เรียกกันว่าเมตตาแต่ถ้าอยู่ในไร้เมตตาเข็นฆ่าราวีบุพหูตีตากันทรยศโคตรโกงกันหักล้างกันจิตใจก็คิดไปในทางที่บ่ดีบ่งามต่อกันอันเนี้ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเพราะว่าโลกจะลุกเป็นไฟธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศอันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อพระพุทธทาสภิกขุท่านกล่าวไว้คนเมืองเฮาว่าอีหลาบดีฆ่าสัตว์ของเลี้ยงบดีเถียงกรรมเจ้าบดีกินข้าวซากผีบดีพิษฝูงเจียงจีและนักบวชบดีใส่โตดผู้มีกุลเฮ่อมั่นกระตำบนรักษาศีลกินตานสร้างบารมีสมปานเลยเจ้าอันนี้ญาติโยมจะต้องมีหลักการอย่างนี้ไว้มีเมตตารักษาศีลอยู่ในศีลในธรรมสร้างสมอบรมบารมีไว้เฮื่อนักๆที่นี่ต่อมาสิ่งที่สำคัญญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายว่าอันยังสำคัญนะในจิตใจของมนุษย์คนเราเนี่ยถ้าหากเป็นคนดีแล้วมีปัญหาอย่างถ้าเป็นคนชั่วนี่คนใดที่มีโทสะคือความโกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเอ๊ะมาถึงอันยังก็โคตรเอ๊ะอันยังก็โคตรว่ากันเสียงดังทะลึงปึงฮาอันนี้คนต่างหลายก็บ่ให้ม่วนใจหรอกเป็นลาเปิ้นฟังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิ้นว่าโกทังคัตตวาสุขังเสติพุทธศาสนสุภาษิตมีอย่างนี้ซึ่งแปลเป็นไทยได้ใจความว่าการฆ่าความโกรธได้นั้นเป็นเรื่องดีทำให้มีความสุขคนพื้นเมืองว่ามดงามมากมันหมูศัตรูมากใส่โตดคนมากโคตรจังเสียเข้าเสียของคนจองหองบ่มีเปื้อนคนบ่ลงบ่เลื่อนเปิ้นจังสลิดคนมีความพิษจังแป่งหน้าโศกเศร้าคนห่มมากเหล้าก็จังมากจิ้นป่าอาหารแม่มานเปิ้นมากส้มคนเฒ่าขี้จมลูกหลานจังคนขี้จี้ขี้จำบ่มีเปื้อนป้องคนมักแต่งมักย่องบ่มีเงินที่ใดเปิ้นบ่เจริญบ่ควรดีไปอันนี้โกทังคัตตวาสุขังเสติก็บ่ใช่เรื่องความโกรธอย่างเดียวควบคุมไปเรื่องทุกอย่างทุกประการนี่กรรมคนเฒ่าบ่เก่าเปิ้นสอนเอาไว้เฮาก็ฟังเอาไว้ญาติโยมและเอามาเป็นประทีปสองทางเดินดำเนินชีวิตอบรมสั่งสอนตัวเฮา ทีนี้การทำความดีการทำความชั่วเนี่ยบอกว่าจะทำดีก็ตามบอกว่าจะทำชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามโยมว่ามันหายไปไหนมันบ่ตกดินสุญญาไปไหนญาติโยมทั้งหลายมันติดตามตนตัวของเฮาในพระบาลีนี่เปิ้นเรียกว่าฉายาอิวะเป็นประดุจดังเงาที่ติดตามตัวเฮาไปทุกที่ทุกแห่งอย่างเวลาเฮาอยู่เชียงใหม่ลำปูนเฮาก็มีเงาอยู่ที่นี่เฮาไปลำปางไปกรุงเทพไปถึงต่างประเทศเฮาก็ไปมีเงาที่พุ่นน่ะเงานี่มันซึมหนีจากตัวเฮาตราบใดที่มันยังมีตะวันอยู่นี่นะหรืออย่างน้อยที่สุดก็เมื่อค่ำยามคืนมีแสงไฟฟ้าก็ยังหันเงาตัวเก่าอยู่เพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพันดาหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงยังกรรมมังกริสามิเมื่อเฮาทำกรรมอันใดไว้แล้วกรรมทายาโทเฮาต้องเป็นทายาทแห่งกรรมนี่จะกรรมไปบ่ได้คนเฒ่าว่าบาปมาเมื่อลุนบุญมาเมื่อล่ากรรมเหยปามาเมื่อซ้อยจัดพี่ขี้หนูดีปีพี่น้อยเกลแล้วหากร้อนทีรุนโบราณว่าไว้ตกก่อนเป็นขุนภัยตกเมื่อลุนได้เป็นขี้ข้ากระทำการสั่งยังบ่ได้หน้าอย่าฝั่งตุมลาขวางละเพื่อแปลงใจนิ้มขันตีมานะก้อยอดอยู่สร้างทำไปเต็มภัยบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจผลที่ออกไปงามเหมือนหล่อเบางามเหมือนหล่อเบาอันนี้ละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายกรรมทายาโทการที่เฮาเป็นทาสแห่งกรรมนี้นี่ผลกรรมไปบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เฮาลองคิดพิจารณาดูเวลาเฮาจะทำมาอย่างสิ่งใดที่มันบ่ดีเฮาขวางเนี่ยเนาะสิ่งใดที่มันดีเฮาก็เก็บไว้เพราะฉะนั้นอันใดที่มันบ่ดีเฮาก็บ่ต้องไปเก็บมันมาไว้ละก็สร้างสิ่งที่มันดีๆของบ่ดีคือบาปคืออกุศลกรรมคือความชั่วเฮาทิ้งไปเหี้ยเฮามาทําแต่สิ่งที่ดีๆไว้เถอะละเหี้ยความชั่วทําแต่ความดีผลเท่าบ่เก่านี่เปิ้นว่าข้าเก่าเต่าให้เสือควายมีเขาจะเข็บแมงวาวนี่เลี้ยงไว้บ่ได้ตินใจคาเฮือนกับแค่ไม้ไต้บอกวนเอาไปห่วมชิดงูเห่าจงอางสัตว์ตัวมีพิษเจียงห่มถูกต้องมีภัยคนชั่วคนห้ายเฮือหลีกหนีไก่เจียงห่มเป็นภัยตุกมาถูกต้องล่าความชั่วทำความดีเฮือแปลงใจนิ่มขันตีมานะก้อยอดอยู่สร้างทำไปเต็มภัยบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจผลที่ออกไปงามเหมือนหล่อเบาเนี่ยโบราณว่าว่าอย่างนี้มันจะออกมางามงามเพราะอย่างคนเฮานี่เนี่ยจะได้ดีเพราะการงานและศีลธรรมดังคำกลอนที่เปิ้นกล่าวว่าอันคนเราไม่ใช่ดีเพราะมีทรัพย์ไม่ใช่นับพงพันชันสาคนจะดีดีเพราะการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีมันจะดีเพราะเรื่องอย่างนี้เหรอญาติโยมดีเพราะว่าการเพราะงานดีเพราะว่าศีลธรรมที่เฮาท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาในชีวิตการงานเฮาดีเฮาทำการงานในอย่างก็บริสุทธิ์พุทธพ่องบ่มีไผที่จะมาเดือดร้อนกับเฮาตละและทีนี้ก็ต่อมาศีลธรรมคำสอนในชีวิตของเฮานี่เฮามีปกติประพฤติปฏิบัติอยู่ตามหลักแห่งศีลแห่งธรรมมันนอกฤทธิ์นอกเหตุนอกกองของธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีญาติโยมอันนี้ดีปกติธรรมดาเพราะเหตุผลว่าการงานเฮาดีศีลธรรมเฮาดีแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งของอย่างอี้นี่จะเอาปุ๊บปั๊บเอาวันนี้คืนนี้ให้มันดีสารพาวไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อันยังกระสามที่จะฮือมันงามเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาโยมลองดูบ่อหินเนี่ยนะมันมีชายหาดที่หนึ่งเปิ้นฮ้องว่าหาดหินงามหาดหินงามที่ฮั่นนี่ก็นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายปากันไปสังเกตดูไปพิสูจน์ดูว่า ก็ชายทะเลมีอยู่จะนักอ่ะทำไมที่อื่นหินมันมางามแต่ปรากฏว่าทะเลที่หันคลื่นมันแรงคลื่นมันปัดซัดฝั่งเข้ามาตลอดเลยเข้ามาแบบโครมครามโครมครามเลยแหละญาติโยมทีนี้เมื่อมีคลื่นปัดซัดใส่เข้ามาปุ๊บมาบ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าท่านทั้งหลายไอ้คลื่นเหล่านี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นนั้นว่ามันทำให้คัดเกลาก้อนหินที่อยู่ในนั้นแหละงามเหมือนหินน้ำแม่คงเหมือนหินน้ำแม่คงก็ดีน้ำแม่กกก็ดีไหลมาตั้งแต่ที่เบตปุโรหิตน้ำไหลมาแรงแล้วก็ความเย็นของน้ำนี่กัดเย็นมากเพราะว่าละลายมาจากภูเขาน้ำแข็งน้ำกกก็ดีน้ำคงก็ดีน้ำสารวินก็ดีเพราะนั้นก้อนหินในแม่น้ำเหล่านี้เนี่ยจึงคัดถูกคัดเกามากับสายน้ำก่อยคัดมากำน้อยกำน้อยกำน้อยนี่ถ้าหากว่ามหินอยู่กับตีนี่บดีเพิ่นว่ามหินบลายใครคู่จังป้อแต่ถ้ามหินนั้นถูกน้ำปัดซัดสายมาโดยตลอดมันก็จะเกิดความงามขึ้นนี่เพิ่นบอกว่าหินงามอย่างเพิ่นไปซ่อหายกหินเขียวน้ำแม่คงโอ้อันนี้งามเป็นยกเขียวเป็นหินเขียวงามมากอาตมาเคยไปที่ประเทศเนปาลประเทศเนปาล นี่เพิ่นจะมีก้อนหินก้อนหินจะเป็นสีดำและมีสีขาวแทรกเหมือนกับดวงตาของมนุษย์หินประเภทนี้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพิ่นว่าเป็นตาของพระพุทธเจ้าเขาว่าไงบรรดาชาวบ้านก็ไปเสาะมาขายโอ้สายน้ำนั่นนะญาติโยมทั้งหลายใสจนเขียวเลยอะมันเป็นยังไงใสจนเขียวคือความใสของมันนี่บริสุทธิ์พุทธพองพื้นแม่น้ำนั่นมันไม่มีความสกปรกอะไรเลยเพราะมันไหลมาจากภูเขาหิมาลัยมหินมาเป็นสายนี่โอ้โหงามขนาดเลยมากับสายน้ำนี่แหละดังนั้นก่อคนเฮาเนี่ยกว่าที่มันจะงามได้มันต้องถูกขจัดคัดเกลาทีละน้อยทีละน้อยมีกับปัญหาก็มีที่เข้ามาในชีวิตแต่อย่าไปท้อแท้มันอุปสรรคมีก็มีก็อย่าไปท้อแท้มันมีปัญหาคราใดใจอย่าท้อจนเดินต่อเพื่อแก้ไขในปัญหาหนทางแก้สารพันแก้ด้วยปัญญาโปรดจงอย่าท้อแท้อ่อนแอเลยอย่าไปกลัวมันอย่าไปอ่อนแอต่อสู้กับมันญาติโยมทั้งหลายชีวิตนี้ไม่ใช่มีเฮาคนเดียวมีหลายผู้หลายคนอยู่หรอกที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกันนี่นะก็ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนกันไปอดทนเอาไปแก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะบางคนก็เครียดโอ้เฮานี่ปัญหาหนักเครียดอยากจนกระทั่งว่าอยากจะทำร้ายตัวเองเครียดจนอยากจะจากโลกนี้หนีไปไกลๆอย่าไปคิดอย่างนั้นโยมคนที่ปัญหาเปิ้นนักกว่าเฮานั้นยังมีอยู่บ่ใช่ว่าเฉพาะตัวเฮาคนเดียวนะมีหลายผู้หลายคนในโลกนี้ปัญหาเปิ้นก็มีปัญหาเฮาก็มีถามว่าคนรวยเปิ้นมีปัญหาก็เปิ้นก็มีปัญหาอย่างคนรวยคนตุกมีปัญหาก็มีปัญหาอย่างคนตุกตุลุงมีปัญหาก็อาตมาก็ตอบว่ามีกะก็มีปัญหาอย่างตุเจ้าอย่างตุลุงเนี่ยญาติโยมทั้งหลายปัญหามันก็มีอยู่บางครั้งบางคราวอย่างกรณีเฮาเป็นตุเจ้าเนี่ยอาตมาเป็นตุเป็นเจ้าวันบางทีบางครั้งเฮาคิดอยากจะพัฒนาสิ่งนั้นสิ่งนี้เออคนหนึ่งมหันต์ต้นธรรมเฮาเนี่ยจัดดีนะก็เอาไปเก็บไปนินทาว่าร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อันคนเฮานี่ในสายตาของมนุษย์นี่ดีบ่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องนึงล่ะเขาบ่จะคิดอย่างเฮาแล้วก็เฮาก็บ่จะคิดอย่างเขาเพราะฉะนั้นปัญหามันมีเหมือนกันหมดบ่ต้องไปเดือดร้อนค่อยแก้ไขไปทีละน้อยทีละน้อยอยู่กับโลกนี้ญาติโยมทั้งหลายบุ่มบ่ามมาได้ใช้ชีวิตแบบปึ้งปังปึ้งปังทํามาอย่างโดยประมาทขาดสติบ่ได้สําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตะกี้นี้พระองค์สอนเรื่องวิริยะความเพียรทีนี้ต่อมาสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านสอนคือควบคุมตัวเฮาเพิ่นบอกว่าในโลกมนุษย์นี่นะมีธรรมะที่ทำให้เรางามอยู่สองประการขันติความอดทนโสรจะความสงบเสงี่ยมเอาความขันติก่อนเนาะอดทนบางอย่างบางประการที่มันบ่ใช่ของเฮาอดทนเอาอย่างกรณีเราไปในวัดเนี่ยไปนั่งฟังเทศฟังธรรมไปที่ไหนก็ตามอยู่ในที่ประชุมชนอย่างไรเราต้องอดทนรักษากริยามารยาทของเราไว้ให้ดีๆอดทนไว้ทีนี้บรรดาสันต่างหลายสงบเสงี่ยมก็คือเตรียมตัวของเราไว้อย่าไปแสดงกริยาอาการฮึดฮัดฟัดสู้อ อันใดกับบ่ถูกอกอันใดกับบ่เปิงใจเพิ่นบอกว่าเกิดเป็นคนต้องทนสู้อยู่เพื่อหวังแม้พลาดพลั้งอย่ายอมแพ้แก้ตัวใหม่ทางข้างหน้าจะก้าวผ่านอีกนานไกลสร้างหวังไว้ไฟให้สูงมุ่งทำดีอันเนี้ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต่างปวงถ้าหากเขาสั่นต่างหลายมุ่งแต่ทำคุณงามความดีมีขันติมีความอดทนชีวิตก็จะมีความสุขกายสบายใจเมื่อชีวิตมีความสุขกายสบายใจอันนั้นละเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงก็วันนี้อู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเป็นปกิลกะธรรมหรอยับหันมาใส่นี่ยับนี่มาใส่หันโยมฟังอันใดเป็นประโยชน์โสติผลเก็บเอาไปนออันใดที่มันบ่เป็นประโยชน์ก็เอาขวางไปเหี้ยอันนั้นก็ถือว่าจะมาภาพบ่ได้อู้ก็แล้วกันแต่ว่าสิ่งใดดีเอาสิ่งนั้นเก็บไว้ในชีวิตของเฮาเนอวันนี้รายการได้หมดเวลาลงไปเห็นแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนนออยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนจุผู้จุคนจุตนจุองเนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤต
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
11: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
12: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
13: ต
12: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชน
17: ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจะเดินทางไปที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามระบบการใช้สิทธิ์ของประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าและประชาชนรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
9: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
18: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70-72 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
9: ชลประทานพังงาเฝ้าระวังการระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
19: ายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายโครงการชลประทานพังงาติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำเหนือสันฝายอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่โดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
9: น้ำจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความ6โมงเช้าจนถึง7โมงนะครับมาอยู่ด้วยกันจะอินเนอร์นะครับผมแต่ว่าใครไปทำบุญกันพองนะครับก็อนุโมทนาบุญตัวละกันเนาะ31พฤษภาคมแต่ว่านี่ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับผมวันวิสาขบูชาเนาะฮะเป็นเตลขึ้นดอยกันนะครับเจ้านี่ก็น่าจะมีคนไปทำบุญในอย่างกันเนาะจะได้เราก็อยากจะเหงื่อทุกๆวันเนาะเป็นวันที่แบบว่าทุกคนทำความดีกันแต่ว่านี่ลืมเรากันไปหน่อยเนาะแต่ว่านี่วันนี้มาเล่าสักหน่อยในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบบอีนะครับผมแต่ว่านี่เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตีชาวพุทธทั่วโลกเลยต้องมีความเคารพแล้วก็ยกย่องมาที่สุดในวันนี้นะครับผมอีกทั้งยังได้รับการรับรองนะครับจากองค์การสหประชาชาติเนาะเป็นวันสำคัญสากลนะครับทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันหยุดราชการหลายประเทศด้วยกันนะครับรวมถึงประเทศไทยของเราตัวนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเฉยๆนะครับผมวันที่1วันจันทร์นี้เนาะแต่ใครเดี๋ยวไปยังการก็เดินทางปลอดภัยละกันนะครับผมแต่ว่าจะได้แบบพาวันยุรันสวรรค์ติดก็ได้เนาะต้องคือกำลังใจเนาะทางอ่านกับมายากาศนะวันนี้นะครับผมวันวิสาขบูชานะครับมาจากคำว่าวิสาขปุรณะมีบูชานะครับผมคือการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะเนาะหรือวันคือ15คำเดือน6นะครับซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับในพระพุทธศาสนา3เหตุการณ์ด้วยกันตรงกันพอดีตัวนะครับผมแม่จ๊ะเกิดต่างปีกันน้อมว่าจะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตินะครับผมเจ้าชายสิทธัตถะเนาะทรงประสูตินะพระราชอุทยานลุมพินีวันเนาะตรงกับวันศุกร์คืน15ค่ําเดือน6ของพุทธศักราช80ปีนะก่อนพุทธศักราช80ปีอีตะเนาะวันนี้เป็นวันตรัสรู้แหมนะครับผมเจ้าชายสิทธัตถะก่อทรงตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อพระชนมาอยู่35พรรษาภายหลังออกผนวดนะครับผนวดเนาะบำเพ็ญเพียรนะครับเป็นเวลา6ปีด้วยการตรัสรู้ตายตนสีมหาโพธิ์นะครับนะพุทธคยานะครับผมในวันปุตตี15คำเดือน6พุทธศักราชก่อนพุทธศักราชนะครับ45ปีนะครับผมแล้วก็เป็นวันปรินิพพานนะครับหลังจากตีประกาศนะครับพระธรรมแล้วก็โปรดเวนยสัตว์นะครับเป็นเวลา45ปีเนาะเสด็จดับขันปรินิพพานเมื่อพระชนมาอยู่80พรรษาด้วยกันนะครับณกุสินาราเนาะตรงกับวันอังคารคือ15ค่ำเดือน6เช่นกันนะครับผมโดยเหตุทั้ง3เหตุการณ์นี่แหละครับผมเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน6จึงถือเป็นวันอัศจรรย์แล้วก็เป็นวันที่ชาวพุทธนะครับร่วมกันบูชาพระพุทธ

เทียนเนาะการเวียนเทียนนะครับผมพุทธศาสนิกชนนะครับจะรวมสวดมนต์แล้วก็บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจะจุดธูปเทียนนะครับถือดอกไม้แล้วก็เตวนะครับรอบอุโบสถบูชนียสถาน3รอบนะครับโดยมีความหมายนะครับรอบแรกเป็นเหินระลึกถึงพระคุณนะครับในการสวดอิติปิโสเนาะรอบ2มันบอกว่าเหินระลึกถึงพระธรรมคุณนะสวดมนต์ว่าสวากขาโตนะครับผมแล้วรอบ3เป็นเหินระลึกถึงพระสังฆคุณนะครับสวดบทปฏิปันโนนะครับผมเมื่อเวียนครบ3รอบจึงนำธูปเทียนดอกไม้เนาะไปบูชานะครับบูชนียสถานหรือว่าวัดวาต่างๆนั่นเองนะครับผมวันวิสาขบูชาก็เป็นวันติชาพุทธโลกเนาะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าของเฮาเพราะว่าเป็นวันเดียวกันที่เกิด3เหตุการณ์ด้วยกันเป็นวันอัศจรรย์แต่เลยนะครับแต่อื่นได้แล้วนะครับผมทุกๆวันเนาะเป็นวันที่เฮาจะต้องทำความดีรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละครับผมมาปั๊บใจในชีวิตจำวันให้เกิดประโยชน์หนักที่สุดเนอะนะครับผมจะได้เราก็อนุโมทนาบุญกันตัวนะครับหากใครไปทำบุญมานะครับผมพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวปิ๊กมาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความครับผม

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมช่วงนี้เราอยู่กันที่เวียงยองกันสักหน่อยเนาะกิจกรรมเปิ้นหลายนะครับเลยเอามาประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยเทศบาลตำบลเวียงยองเป็นจัดโครงการส่งน้ำพระธาตุนะครับวัดพระยืนเนาะประจำปี2569นะครับณวัดพระยืนหมู่ที่1ตำบลเวียงยองจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนะครับผมเวียงยองนี่ก็เป็นตีหนึ่งเนาะตีหลายๆคุ้นเนาะไปแอวกันนะครับว่าจะเป็นว่าพยืนเนาะตีคนไปกราบไหว้บูชานะครับ31ตะวันนี่นะครับผมตอนเจ้าเลยนะครับเทศบาลตำบลเวียงยองนำโดยนางสาวสิริมาพรรัตนภูมิสิริเนาะนายกเทศมนตรีตำบลเวียงยองนะครับผมแล้วก็คณะผู้บริหารต่างๆเนาะได้โดยมีนายสมบูรณ์สมสารประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมตัวนะครั้งนี้นะครับเป็นก่อจัดกิจกรรมเนาะคนไปรวมกันหน้าขนาดนะครับผมโครงการจัดส่งน้ำพระธาตุนะครับวัดพระยืนนะครับผมปี2569จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลเวียงยองนี่เลยครับผมมีการจัดขบวนแห่นะครับผมสักการะน้ำนะครับนำติบนอกจากได้ขม่อตั้งขบวนณวัดต้นแก้วนะครับผมเดินทางไปยังหน้าพระวิหารวัดพระยืนเนาะมีพิธีเปิดแล้วก็พิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์นะครับสมโภชแล้วก็พิธีส่งน้ำพระธาตุนะครับกิจกรรมการประกวดนะเครื่องสักการะลานนากันต้อยมาจะปิ้นต้นดอกต้นพึ่งเนาะมีการจัดหลายอย่างเลยอันนี้ที่จริงก็เป็นความเจอของล้านนาบ้านเฮานะครับมีการจัดนิทรรศการศาลาศิลป์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมตำบลเวียงยองนะครับผมครั้งนี้นะครับผมก็มีฐานโยธินประสงค์ความดีฐานรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาปิ้นประธานนะครับในพิธีนะครับผมแล้วก็มีฐานเบญจวรรณมีเผือกนะครับรองผู้ว่าราชการของเฮาเลยทวท่านผู้ว่ารองผู้หญิงนี่เลยนะครับผมแล้วก็มีฐานรัฐพรชูวงศ์นะนายกเหล่ากาชาจังหวัดละปูนแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนนะครับผมแล้วก็สมาชิกอปจนะครับเขต1แล้วก็ต่างๆนอกหน่วยส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตอยนะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นบุญใหญ่นะครับผมใครตีมีความศรัทธาในเรื่องของวัดพยืนเนาะหลายๆคนก็จะมากราบไหว้บูชาในช่วงของวันหยุดวันสำคัญต่างๆนะแถมปอนะต่อไปบอกว่าเป็นวัดตีมีบรรยากาศดีๆนะครับผมมีเก้าไม้เก้าตอกเนาะอุดมสมบูรณ์แล้วก็งดงามนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้บูชานะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมมากันไดเนอร์ตีวัดพระยืนนะครับผมวัดตีอยู่คู่บ้านคู่เมืองเข้ามานานกันนานนมแล้วนะจะได้แล้วก็ฝากไว้ตัวสำหรับวันนี้หากใครที่ไปมาแล้วเช็คอินฝากกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์เฮ้ยกับพ่อแม่พี่น้องเนาะตีมฮู้จักเองหรือบางเธอผ่านไปผ่านมาก็จะได้แวะเข้ามากันนะครับสำหรับวัดพยืนนะครับมากราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเก่าแล้วก็ชีวิตของครอบครัวของเราตัวนะครับฝากไว้ตัวเนอะวันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลของอู่ข่าวเล่าความนะครับผมทั้ง2ช่วงด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปติดตามครับตีของร้องข่าวนอนแฮมอันก็คือ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับผมจะได้รับไปรับฟังนะข่าวๆในทัวร์ประเทศดีกว่ากับติของรองข่าวกันนะครับสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับ แล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วยครับซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาสู่การเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้ทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติกันต่อไปและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานมหาดไทยจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเลยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ในเวลา20นาฬิกา39นาทีและก็ได้มีประชาชนภาสุกนิกรไทยได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไปครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือรัฐออก60ประชาชนออก40เขาเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันแล้วขั้นตอนใช้งานก็ง่ายง่ายง่ายง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออก60ประชาชนออก40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศไทยแล้วครับสำหรับประชาชนก็เริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้างQR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ครับอย่างเช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐก็จะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง 40บาทครับในขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยวงเงินนั้นจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ครับใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยโดยนายกรัฐมนตรีชู EEC อู่ตะเภาเมืองการบินพร้อมรองรับไทยเป็น Aviation Hub และก็โลจิสติกของอาเซียนกันด้วยครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและก็ได้พบและก็ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีเลยทีเดียวก็พบและครับว่าเอกชนฝรั่งเศสที่ได้ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ด้วยที่ตั้งที่ทำให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hubนี่แหละครับและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนได้โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของประเทศไทยทั้งในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปการหารือกับสหพันธ์นายจ้างของฝรั่งเศสซึ่งก็มีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทเลยทีเดียวครับและการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสนั้นก็พบกันเป็นรายบริษัทครับโดยอุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์รวมถึงโลจิสติกส์ชั้นสูงก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนโดยจุดแข็งของประเทศไทยด้านการบินไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงแล้วในขณะที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความแข็งแกร่งด้านการบินด้านอวกาศและด้านระบบป้องกันประเทศและนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกันด้วยจึงสอดรับกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการผนึกกับการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคย้ำอีกทีนะครับผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของผู้มีภาคครับผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยล่าสุดนั้นนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วครับในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมไปถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอย่างเช่นจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและหัวหินกันด้วย จากประเทศต้นทางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียกว่าบินตรงมากระบี่มาสุราษฎร์มาหัวหินได้เลยจากประเทศต้นทางมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงไม่ต้องมาต่อเที่ยวบินกันอีกให้มันเสียเวล่ำเวลาครับนี่แหละครับคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อททที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งที่มันไม่เป็นธรรมหลังก็มีการพบว่าบริษัทขนส่งหลายที่ทำพัสดุพังบ้างทำพัสดุของลูกค้าสูญหายกันบ้างโอ้ยมีกันหลายกรณีหลายรายการเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ครับเอ้าก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะเรื่องนี้สคบดูแลโดยใครก็ดูแลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยทางสคบได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากมายก่ายกองครับทั้งสินค้าแตกหักบ้างสินค้าชำรุดบ้างสูญหายระหว่างทางบ้างรวมไปถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดหรือได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์แบบนี้จึงได้มีการสั่งการด่วนและครับบอกว่าให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่และก็ได้สั่งการให้สคบเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งนั้นต้องรับผิดเมื่อพัสดุสูญหายเสียหายหรือส่งมอบล่าช้าและมาตรา625ยังกำหนดให้การตั้งเพดานชดเชยต่ำเช่นไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้เป็นโมฆะครับเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติทำไม่ได้ครับตามมาตรา625และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและก็เปิดกล่องพัสดุทุกครั้งครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหากพบปัญหาและก็ตกลงกับบริษัทขนส่งเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันจดกันไว้ดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบเขาแหละหมายเลขคือ11661166ครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ OCPB.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้องและไปกันที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนกันหน่อยโดยแจ้งกันมาล่าสุดแล้วครับว่าทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานโอ้โหยคำมันคล้องจองครับบอกว่าเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเขาดันโครงการ3มมาต่างประเทศ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่นมิถุนายนนี้สร้างรายได้ระหว่างเรียนและก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานของพี่น้องประชาชนท่านใดจะเข้าร่วมโครงการสมัครยังไงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงเอ้ามาฟังกันครับ พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเอ้าเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศ3มมาต่างประเทศคือ3มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิครับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศด้วยครับโดยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยซาวอีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนด้วยกันเข้าฝึกงานทางด้านซัพพลายเชนภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับภายในเดือนมิถุนายน2569นี้พร้อมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพและครับและก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันครับนั่นก็คือโดยระยะแรกระยะสั้นครับระยะสั้นนี้จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานครับส่วนระยะที่2คือระยะกลางระยะนี้เขามุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับและระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้ระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการ3มต่างประเทศ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการอันได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันครับซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนั่นก็คือนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกกันด้วยพร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายต้องบอกว่าลาไปอีกแล้วหมดเวลากันอีกแล้วต้องร้องเพลงลาซะหน่อยว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสำหรับวันนี้ผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

มีที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกต้องทำอย่างไรหลายท่านนะครับที่เจอที่ดินของตนเองนั้นปรากฏว่าถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมอยู่จนกระทั่งที่ดินของตนเองนั้นไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าที่ดินตาบอดในกรณีเช่นนี้นะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบัญญัติไว้ให้ที่ดินแปลงที่ถูกปิดล้อมนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอเปิดทางจำเป็นเดินผ่านที่ดินแปลงที่ปิดล้อมนั้นไปออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ในกรณีที่ดินที่แปลงที่ถูกปิดล้อมกับที่ดินที่ถูกปิดบังอยู่นั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวพันกันมาก่อนแต่อย่างใดแปลงที่ขอเปิดทางนั้นจำเป็นจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับที่ดินแปลงที่อยู่ข้างหน้าและนอกจากนั้นการขอเปิดทางจำเป็นในกรณีนี้ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและพอสมควรต้องไม่กระทำให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดบังมากนักนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งเดิมที่ดินที่เคยเป็นแปลงใหญ่นั้นเคยมีที่ที่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ก่อนแล้วแต่ต่อมาแปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเป็นแปลงย่อยๆจนเป็นเหตุให้บางแปลงนั้นไม่มีทางเข้าออกจากการแบ่งแยกครั้งนั้นในกรณีเช่นนี้นะครับกฎหมายบอกว่าให้แปลงที่ถูกปิดบังโดยการแบ่งแยกแบ่งโอนครั้งนี้เดินผ่านที่ดินที่มีการแบ่งแยกและมาปิดบังเราในภายหลังนี้ออกไปได้นะครับและในการเดินทางออกไปในครั้งนี้สามารถออกไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับแต่การใช้ทางนะครับทำถนนก็ขอให้ใช้โดยพอสมควรไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกแล้วถูกที่ดินที่ปิดบังอยู่นั้นปิดกั้นทำรั้วไม่ยอมให้เราเข้าออกนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้ทุกจังหวัดนะครับอัยการจะเชิญคู่กรณีมาทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้รู้ถึงสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ทางอีกฝั่งหนึ่งนั้นเปิดทางจำเป็นให้กับผู้ที่ถูกปิดล้อมในกรณีตกลงกันได้ก็ไปดำเนินการตามข้อตกลงหากตกลงกันไม่ได้นะครับก็จะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีซึ่งหากท่านเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้างทนายสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็มีทนายความอาสาที่จะฟ้องคดีเปิดทางจำเป็นให้กับท่านได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
1: ทางการอิหร่านยังคงไม่วางใจสหรัฐในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังผู้นำสหรัฐจะยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ